0: กินข้าวก็อาจจะประหยัดมากขึ้นประมาณนี้ก็ไม่อยากให้มันล่มบ่อยๆเนาะเวลาใช้จ่ายหรืออะไรเงี้ยมันก็ลำบากเวลาคนที่เติมเงินเข้า G-Wallet ไปแล้ว
1: ขณะที่นางหัดหวังร่วมกลางแม่ค้าร้านกับข้าวย่านห้วยขวางบอกว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสทำให้ร้านค้ารายย่อยรู้สึกมีความหวังส่งผลดีต่อยอดขายของร้านค้าและเตรียมพร้อมต้อนรับลูกค้าซึ่งเมื่อเทียบกับโครงการคนละครึ่งพลัสที่ผ่านมาที่มีลูกค้าเข้ามาจับจ่ายเพิ่มมากขึ้นโครงการนี้ก็คงไม่ต่างกัน
2: ก็ดีเลยค่ะอยากให้มีบ่อยๆแม่ค้าก็ดีได้ขายดีด้วยก่อนหน้านี้เงียบมากเลยค่ะถ้ามีก็ละครึ่งก็ดีเลยพี่ๆก็คือคักดีค่ะชอบแบบนี้
1: อย่างไรก็ตามขณะนี้มีร้านค้าที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการแล้ว 721,644 รายและอยู่ระหว่างรอการยืนยันสิทธิ์อีกกว่า 320,000 รายโดยยังคงเปิดให้ร้านค้าสมัครเข้าร่วมโครงการได้อย่างต่อเนื่องซึ่งผู้ประกอบการร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสสามารถยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้าร่วมโครงการได้จนถึงวันที่30กันยายนนี้สำหรับร้านค้าที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสสามารถลงทะเบียนได้ถึงวันที่31กรกฎาคมนี้และขอให้ตรวจสอบการยินยอมรับทราบและยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขในแอปพลิเคชันถุงเงินด้วยเพื่อให้การลงทะเบียนร้านค้าสำเร็จพร้อมรับการใช้จ่ายจากประชาชนได้ต่อไปปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
3: กรมการขนส่งทางบกเชิญชวนผู้ประกอบการรถโดยสารสาธารณะทั่วประเทศลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพในการเดินทางให้กับประชาชน
4: นายสรพงษ์ไพฑูรย์พงษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางบกกล่าวว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40เปิดรับสมัครกลุ่มผู้ประกอบการขนส่งสาธารณะที่มีสัญชาติไทยทั้งในนามบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลขนาดเล็กครอบคลุมตั้งแต่รถแท็กซี่มิเตอร์รถตู้โดยสารประจำทางรถ3ล้อสาธารณะรถ2แถวรับจ้างรถจักรยานยนต์สาธารณะรวมถึงรถร่วมบริการโดยผู้ขับขี่ต้องมีใบอนุญาตขับรถสาธารณะหรือบัตรประจำตัวผู้ขับขี่รถที่ถูกต้องตามกฎหมาย
5: ขณะนี้ทางท่านรัฐมนตรีช่วยการกระทรวงคมนาคมได้มอบหมายให้ทางกรมการขนส่งเริ่มดำเนินการจัดทำระบบเพื่อรองรับในเรื่องของการจดทะเบียนนะครับแล้วก็ไปประชาสัมพันธ์ไปยังทั้ง6กลุ่มนะครับไม่ว่าจะเป็นรถจักรยานยนต์สาธารณะรถ3ล้อรถแท็กซี่รถ2แถวนะครับรวมถึงผู้ประกอบการเดินรถที่เป็นเอกชนทั้งหมดเนี่ยให้เข้ามาร่วมโครงการโดยที่เราจะอำนวยความสะดวกเรื่องของการลงทะเบียนให้หมดครับ
4: สำหรับขั้นตอนการลงทะเบียนผู้ประกอบการรายเดิมที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสสามารถกดยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินได้ทันทีส่วนผู้ประกอบการรายใหม่สามารถนำเอกสารหลักฐานไปติดต่อลงทะเบียนได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาจนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้ขณะเดียวกันกรมการขนส่งทางบกได้สั่งการให้สำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศจัดเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกและให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการอย่างเต็มที่โดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่1-5สำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วน1584นพศรแก้วคำรายงาน
6: หอการค้าไทยระดมความคิดเห็นและข้อเสนอเชิงนโยบายจากภาคเอกชนทั่วประเทศเพื่อร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยและจะนำเสนอต่อรัฐบาลในวันที่10มิถุนายนนี้นายพจน์อารามวัฒนานนท์ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าหอการค้าไทยได้จัดประชุมใหญ่หอการค้าภาค5ภาคประจำปี2569เพื่อระดมความคิดเห็นจากผู้ประกอบการในพื้นที่จริงทั่วประเทศนำมาจัดทำเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายที่ตรงกับปัญหาและศักยภาพของแต่ละภูมิภาคที่ประชุมได้หารือแนวทางปลดล็อกเศรษฐกิจใน4กลุ่มสำคัญได้แก่การค้าและการลงทุนเกษตรและอาหารการท่องเที่ยวและพลังงานโดยเน้นการเร่งรัดการเปิดตลาดและ FTA การยกระดับสินค้าเกษตรและอาหารไปสู่มูลค่าเพิ่มสูงการเปลี่ยนการท่องเที่ยวจากจำนวนสู่คุณภาพและการเตรียมความพร้อมด้านพลังงานสะอาดและมาตรการคาร์บอนซึ่งกำลังเป็นกติกาสำคัญของการค้าโลกนอกจากนี้หอการค้า5ภาคได้ร่วมกันนำเสนอแผนพัฒนาเศรษฐกิจที่สะท้อนจุดแข็งและปัญหาเฉพาะพื้นที่อาทิการพัฒนาสมาร์ทฟาร์มิงและเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงในภาคกลางการยกระดับผลไม้สมุนไพรและเศรษฐกิจสุขภาพในภาคตะวันออก การพัฒนาการท่องเที่ยวริมโขงและโคเนื้อคุณภาพสูงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือการผลักดันเทศกาลท่องเที่ยวกาแฟและการแก้ไขปัญหา PM 2.5 ในภาคเหนือรวมถึงการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวตลอดปีระเบียงสุขภาพอันดามันและการยกระดับความปลอดภัยเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในภาคใต้ทั้งนี้หอการค้าไทยจะรวบรวมจัดทำเป็นข้อเสนอเร่งด่วนเชิงนโยบายเสนอต่อรัฐบาลโดยมีกำหนดเข้าพบนายกรัฐมนตรีในวันที่10มิถุนายนนี้เพื่อสะท้อนข้อเสนอของภาคเอกชนจากทั่วประเทศและผลักดันให้เกิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างเป็นรูปธรรม
3: กระทรวงศึกษาธิการไม่มีนโยบายเสนอทุนการศึกษา800ล้านบาทให้เด็กชาวกัมพูชาขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อและอย่าส่งต่อข้อมูลเท็จนายตติยภัทรปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่ากรณีที่มีการเผยแพร่ข้อความบนสื่อสังคมออนไลน์กล่าวอ้างว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเสนอให้ทุนการศึกษาแก่เด็กกัมพูชา800ล้านบาทนั้นข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเท็จและไม่เคยมีการให้ข่าวการเสนอแนวคิดหรือการหารือในเรื่องดังกล่าวแต่อย่างใดทั้งในระดับนโยบายและการปฏิบัติทั้งนี้กระทรวงศึกษาธิการขอความร่วมมือประชาชนครูบุคลากรทางการศึกษานักเรียนนักศึกษาและสื่อมวลชนอย่าหลงเชื่อหรือส่งต่อข้อมูลดังกล่าวเพื่อป้องกันความเข้าใจผิดที่อาจส่งผลกระทบต่อสังคมและความน่าเชื่อถือของหน่วยงานภาครัฐและขอให้ติดตามข้อมูลข่าวสารจากช่องทางของกระทรวงศึกษาธิการและแหล่งข่าวที่ได้รับการรับรองเท่านั้นพร้อมใช้วิจารณญาณในการรับและส่งต่อข้อมูลทุกครั้งและหากพบว่ามีการเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จหรือบิดเบือนข้อเท็จจริงอย่างต่อเนื่องจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกระทรวงศึกษาธิการจะพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป
6: บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทยจำกัดขอให้ประชาชนแจ้งข้อมูลการขออนุญาตจุดบั้งไฟทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยต่อการบริหารจัดการจราจรทางอากาศนายสุรชัยหนูพรหมรักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าข้อมูลการขออนุญาตจุดบั้งไฟมีความสำคัญต่อการบริหารจัดการจราจรทางอากาศซึ่งในปีที่ผ่านมาได้รับความร่วมมือจนสามารถออกประกาศเตือนนักบินหรือโนแทมได้ถึง 1,225 ฉบับส่วนในปีนี้ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงพฤษภาคมออกประกาศไปแล้ว593ฉบับซึ่งช่วยให้นักบินและเจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศสามารถวางแผนเส้นทางบินได้อย่างปลอดภัยอย่างไรก็ตามในปีนี้ยังพบว่ามีบางพื้นที่จุดบั้งไฟโดยไม่ได้แจ้งขออนุญาตและมีรายงานว่านักบินพบเห็นบั้งไฟพุ่งขึ้นมาสูงถึง 12,000 ฟุตหรือประมาณ 3.6 กิโลเมตรซึ่งถือเป็นอันตรายอย่างยิ่งจึงขอความร่วมมือประชาชนและผู้จัดงานให้ประสานงานแจ้งขออนุญาตกับหน่วยงานท้องถิ่นล่วงหน้าหรือแจ้งผ่านสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยนอกจากนี้ยังสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันชื่อว่าบำเพ็ญเพื่อใช้ลงทะเบียนและขออนุญาตจุดบั้งไฟได้อย่างสะดวกและรวดเร็วว
3: ันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.อสว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดสุโขทัยที่วัดยางซ้ายตำบลยางซ้ายอำเภอเมืองขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
7: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
8: ัฐบาลเดินหน้ายกระดับสภาเด็กและเยาวชนทั่วประเทศผ่าน9มาตรการสำคัญภายใต้แนวคิดเด็กคิดเด็กทำเด็กนำผู้ใหญ่หนุนเพื่อเปิดพื้นที่ให้เด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมอย่างเป็นรูปธรรม
9: โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
8: เตรียมผลักดันทั้งการปรับปรุงกฎหมายพัฒนาศักยภาพพี่เลี้ยงใช้ AI และฐานข้อมูลดิจิทัลเชื่อมโยงข้อมูลเด็กทั่วประเทศรวมถึงสร้างมาตรฐานสภาเด็กและเยาวชนให้เข้มแข็งมากขึ้นนอกจากนี้ยังเปิดความร่วมมือกับภาคเอกชนในการพัฒนาทักษะอาชีพสร้างแรงบันดาลใจผ่านรางวัลต้นแบบและผลักดันให้ทุกหน่วยงานร่วมสนับสนุนการทำงานของเด็กและเยาวชนอย่างจริงจังรัฐบาลเชื่อว่าเด็กและเยาวชนไม่ใช่เพียงอนาคตของชาติแต่คือพลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศตั้งแต่วันนี
9: ้สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
10: เนื้อ ื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
11: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: 7:15 น.รับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายมูฮัมหมัดบาเกอร์กาลิบาฟประธานรัฐสภาอิหร่านและหัวหน้าคณะเจรจาของอิหร่านที่ระบุว่าอิหร่านยังคงไม่ไว้วางใจสหรัฐและจะไม่ยอมรับข้อตกลงใดๆหากยังไม่มั่นใจว่าผลประโยชน์ของชาติได้รับการคุ้มครองหลังมีรายงานว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐยื่นข้อตกลงฉบับใหม่ที่มีเงื่อนไขเข้มงวดขึ้นแก่อิหร่านซึ่งอาจทำให้การเจรจายุติความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางต้องล่าช้าออกไปด้านนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีการต่างประเทศของอิหร่านระบุว่าการหารือระหว่างอิหร่านและสหรัฐยังคงดำเนินต่อไปและยังเร็วเกินที่จะสรุปผลการเจรจาทั้งนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ยืนยันว่าข้อตกลงใดๆที่จะเกิดขึ้นต้องรับประกันว่าอิหร่านจะไม่สามารถพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ได้ขณะที่อิหร่านยืนยันว่าต้องได้รับการปลดการอายัดทรัพย์สินมูลค่า 12,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐก่อนเข้าสู่การเจรจาเชิงลึกเกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์
6: นายแพทย์ทีโดรสอัดฮานอมกรีเบเยซุสผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกเปิดเผยเมื่อวานนี้ว่ามีผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บุนดีบูเกียวหายป่วยแล้ว5 รายในจำนวนนี้4 รายเตรียมออกจากโรงพยาบาลในวันเดียวกันและอีก1 รายได้รับอนุญาตให้กลับบ้านแล้วก่อนหน้านี้พร้อมกล่าวว่าแม้ปัจจุบันยังไม่มีวัคซีนหรือยารักษาไวรัสอีโบลาสายพันธุ์ดังกล่าวโดยเฉพาะแต่ผู้ป่วยยังสามารถฟื้นตัวได้หากเข้ารับการรักษาอย่างทันท่วงทีด้านนายปิแอร์กากิลิมาลีผู้จัดการศูนย์ปฏิบัติการรับมือการระบาดของสถาบันสาธารณสุขแห่งชาติคองโกกล่าวว่ายังคงมีความหวังที่จะสามารถควบคุมการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บุนดีบูเกียวหลังเริ่มพบผู้ป่วยฟื้นตัวจากการรักษาและเชื่อว่าความร่วมมือจากทุกภาคส่วนจะช่วยให้สถานการณ์ดีขึ้นทั้งนี้องค์การอนามัยโลกรายงานว่าข้อมูลณวันที่29 พฤษภาคมที่ผ่านมามีผู้ป่วยยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและยูกันดาอยู่ที่134 รายและมีผู้เสียชีวิต18 ราย
3: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างอิงการสัมภาษณ์ของประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ของยูเครนกับสถานีโทรทัศน์ CBS เมื่อวันนี้ที่ระบุว่ายูเครนเจรจาสันติภาพกับรัสเซียก่อนปลายปีนี้โดยยูเครนแข็งแกร่งขึ้นกว่าช่วงที่ผ่านมาและควรใช้โอกาสนี้ผลักดันความพยายามทางการทูตหลังการรุกรานของกองทัพรัสเซียเริ่มชะลอตัวลงพร้อมกันนี้ยังเรียกร้องให้ชาติตะวันตกเพิ่มมาตรการคว่ำบาตรรัสเซียเพื่อกดดันประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซีย
6: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
12: ศึกเทนนิสแกรนด์สแลมที่2ของปีเฟรนช์โอเพ่น2026ที่คอร์ตดินโนรองการ์ลอสกรุงปารีสเกิดการพลิกล็อกเมื่อโคโคกอล์ฟแชมป์เก่าและมืออันดับ4ของโลกพ่ายให้กับอนาตาเซียโปตาโปวาจากออสเตรีย1-2 เซต6-4 6-7 ไทเบรก1-7 และ4-6ทำให้โคโคกอล์ฟตกรอบ3ไปแบบเหลือเชื่อขณะที่อารีนาสลาเบนกามืออันดับ1ของโลกยังฟอร์มยอดเยี่ยมเอาชนะดาวรุ่งจากออสเตรเลียดาเรียคาซัคคีนามืออันดับ53ของโลก2-0เซต6-0และ7-5อารีนาสลาเบนกาผ่านเข้ารอบ16คนไปเปิดศึกใหญ่พบกับนาโอมิโอซากะมืออันดับ16ของโลกจากญี่ปุ่นศึกกอล์ฟสิงห์ออลไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพ2026ที่สนามสุวรรณกอล์ฟแอนด์คันทรีครับจังหวัดนครปฐมโปรโอ๊ตจิรวัฒน์แก้วสิริบันทิระเบิดฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมในรอบสุดท้ายหวดวันเดียว10อันเดอร์พาร์62แซงคว้าแชมป์ที่สกอร์รวม25อันเดอร์พาร์ด้านเข้มข้นลิมพัสสุดและภูมิศักดิ์แสงสินจบอันดับ2ร่วมที่สกอร์รวม23อันเดอร์พาร์ทัพนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยออกเดินทางไปยังเมืองหนานจิงสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สัปดาห์แรก โดยนายสมพรใช้บางยางนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยเดินทางมาส่งและอวยพรให้สาวไทยเล่นให้สนุกทำหน้าที่ให้เต็มที่เพื่อแฟนกีฬาชาวไทยสำหรับนักตบสาวไทยชุดนี้มี15คนนำทัพโดยกัปตันชมพู่พรพันธ์เกิดปราดจะมีโปรแกรมการแข่งขันวันที่3มิถุนายนพบกับเซอร์เบียเวลา 14:00 นวันที่4มิถุนายนพบกับจีนเวลา 18:00 นวันที่6มิถุนายนพบกับเบลเยียมเวลา 14:00 นและวันที่7มิถุนายนพบกับเช็กเกียเวลา 10:00 นรับชมได้ทางโมโนแม็กพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าประเทศไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์เอเชียเอเชียนบาลานซ์ไบต์2026 Presented by Bartek ระหว่างวันที่ 6-7 มิถุนายนนี้ที่ Island Hall ศูนย์การค้าแฟชั่นไอแลนด์ซึ่งนับเป็นการแข่งขันชิงแชมป์ระดับทวีปครั้งแรกในประวัติศาสตร์พร้อมเปิดรับสมัครนักกีฬาประเภท Challenge ถึงวันที่4มิถุนายนนี้ขณะที่ศึกจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานควีนสิริกิติ์สนามที่2อภิสราศรีมงคลนักปั่นทีมชาติไทยชุดเตรียมเอเชียนเกมครั้งที่20จากทีมพราม19คว้าแชมป์คีรินรุ่นประชาชนหญิงและนัชชาสงเคนทีมฟิชเชอร์แมนเฟรนเชียงใหม่คว้าแชมป์เปอร์สูตร4กิโลเมตรประชาชนหญิงส่วนเปอร์สูตร4กิโลเมตรประชาชนชายที่1เป็นของณัฐกฤตแก้วน้อยและสปรินต์รุ่นประชาชนชายที่1เป็นของจายอังสุธาสาวิทนักปั่นทีมชาติไทยจากที่บริษัทหาดทิพย์จำกัดจัดงานวิ่งหาดทิพย์แฟนรันครั้งที่6ที่ชายหาดสมิหลาจังหวัดสงขลาเมื่อวันที่25เมษายนที่ผ่านมาภายใต้แนวคิดเฮิร์ทบีทรันวิ่งตามจังหวะหัวใจพร้อมส่งต่อรายได้ช่วยเหลือผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองและโรคทางระบบประสาทซึ่งมีนักวิ่งร่วมงานกว่า 2,000 คนล่าสุดนายดำรงอภิบาลสวัสดิ์รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการอาวุโสบริษัทหาดทิพย์จำกัดมอบรายได้จากการจัดงาน1ล้านบาทโดยไม่หักค่าใช้จ่ายพร้อมเงินบริจาคจากผู้เข้าร่วมงานให้แก่ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูโรงพยาบาลบางกล่ำจังหวัดสงขลาพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
6: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนและภาคตอนออกบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมามีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตากและกำแพงเพชรอุณหภูมิสูงสุด 34-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีนครปฐมและสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 35-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว เร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมี

0: นฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 4:54 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง74เซนติเมตรและเวลา 21:48 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร34เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 1:10 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง48เซนติเมตรและเวลา 14:44 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง77เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:41 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:42 นาที
1: 1นาทีกับกปท.การขับรถในหน้าฝนมีจุดเสี่ยงที่ต้องระวังเมื่อเกิดพายุซึ่งอาจเกิดอุบัติเหตุได้แก่1บริเวณใต้ต้นไม้เสี่ยงกิ่งไม้หักกระแทกรถเกิดรอยบุบรอยขีดข่วนกระจกแตก2บริเวณป้ายโฆษณาป้ายบิลบอร์ดหากเกิดลมพัดแรงๆอาจพัดเศษวัสดุจากป้ายร่วงตกลงมาหรือหักโค่นมาทับกับรถได้3เต็นท์ร้านแผงลอยหากเกิดลมพัดแรงอาจทำให้ลอยไปเนื่องจากไม่มีตัวยึดมั่นคง4เสาไฟฟ้าพายุฝนฟ้าคะนองลมที่พัดแรงอาจทำให้สายไฟชำรุดขาดลงมาพาดรถที่จอดอยู่อาจเกิดอันตรายเกิดไฟฟ้ารั่วเข้าสู่รถได้5ไซต์ก่อสร้างด้วยความสูงของอาคารหรือเครนหากเกิดลมพัดแรงๆอาจทำให้วัสดุก่อสร้างร่วงหล่นลงมาโดนรถ6กำแพงเก่ารั้วเหล็กลมแรงอาจทำให้พังถล่มลงมาทับก่อให้เกิดความเสียหายหรือบาดเจ็บได้7พื้นที่ลุ่มต่ำกว่าถนนหรือใกล้ท่อระบายน้ำเมื่อฝนตกหนักทำให้น้ำในบริเวณที่สูงกว่าไหลมารวมกันหากระบายน้ำไม่ทันจะเกิดน้ำท่วมขังและสร้างความเสียหายให้รถได้กรมการขนส่งทางบกแนะนำหากขับรถผ่านในจุดเสี่ยงเมื่อเกิดพายุให้เพิ่มความระมัดระวังเพื่อความปลอดภัยของตัวคุณและทุกคนบนท้องถนนค่ะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
3: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
4: วันนี้เสนอคำว่าสรรเสริญคำว่าสรรเสริญเขียนสอเสือรอหันสระเอสอเสือรอเรือสระอิยอหญิงมาจากคำภาษาเขมรว่าสอเสือมีความหมายว่ายกย่องเชิดชูหรือเทิดทูนเช่นเด็กที่กตัญญูรู้คุณคนมักได้รับการสรรเสริญจากคนในสังคมคำว่าสรรเสริญนี้บางครั้งอาจใช้ว่าสรเสริญก็ได้มักใช้ในการแต่งคำประพันธ์เช่นในเรื่องลิลิตตะเลงพ่ายตอนสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงกล่าวเชิญพระมหาอุปราชาให้กระทำสงครามยุทธหัตถีกับพระองค์มีโครงบทหนึ่งที่ใช้คำสรเสริญว่าหวังเริ่มคุณเกียรติก้องกลางรงยืนประยศอยู่คงคู่ล่าสงครามกษัตริย์ทรงพบแผ่นสองรือสองราดรอนดิดร้าเรื่องรู้สรเสริญ
3: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
5: สาระนานากับสารานุกรมไทย
6: วันนี้เสนอตอนภูมิลักษณ์เด่นในภาคใต้ของไทยตอนที่1บริเวณภาคตะวันตกตอนล่างและภาคใต้มีลักษณะเป็นคาบสมุทรมีทะเลล้อมรอบสองด้านตั้งแต่จังหวัดระนองถึงสตูลประกอบด้วยทิวเขาหุบเขาที่ราบระหว่างหุบเขาที่ราบหลอนลาดและที่ราบชายฝั่งทางด้านทิศเหนือมีรอยเลื่อนเจดีย์สามองค์เป็นขอบเขตทิวเขาในบริเวณนี้ประกอบด้วยทิวเขาสามทิวเขาคือทิวเขาตะนาวสีอยู่ตอนบนเป็นพรมแดนระหว่างประเทศไทยและเมียนมาทิวเขาภูเก็ตอยู่ตอนกลางและทิวเขาสันกลาคีรีอยู่ตอนล่างเป็นพรมแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศมาเลเซียติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
0: สำหรับข่าวช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังถึงภาพรวมการเริ่มเปิดให้บริการประชาชนเข้าไปใช้งานผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังภายใต้โครงการไทยช่วยไทยพลัสเมื่อ1ชั่วโมงที่ผ่านมาค่ะ
7: ท าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอกวินกากนิษฐ์

0: House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านที่ทันสมัยที่สุดครบที่สุดถูกที่สุดเพลิดเพลินกับสินค้าวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านไม่ว่าจะเป็นปูนเหล็กเครื่องมือช่างเครื่องใช้ไฟฟ้าเฟอร์นิเจอร์ของตกแต่งบ้านและอุปกรณ์งานสวนงานเกษตรร้านของเล่นเด็กสนุกแอนด์ทอยร้านยูซุปโซสินค้ามินิมอลไลฟ์สไตล์ญี่ปุ่นช็อปเพลินผ่อนสบายผ่านบัตรเครดิตที่ร่วมรายการจากสถาบันการเงินชั้นนำผ่อน 0% นานสูงสุด10เดือนที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศGlobal House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
2: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
1: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
2: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053 278 5555
1: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
3: ไปหาหมอไหมคะ
4: ไม่อ
3: ่
4: ะ
3: ไปหาหมอเธออ
4: ืมไม่อ่ะ
3: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
5: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบ้านสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซัดคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร0931965566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
6: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053 202 009

0: ช่วงเวลาแห่งความบันเทิงต่อไปนี้คณะเกตทิพย์ขอเสนอนิยายชีวิตบู๊เข้มข้นมันถึงใจจากบทประพันธ์ของเพชรพรรณนา
1: เกิดมาลุย

0: กาโน่อย่าน้ำว่านชักมะลูกกาโน่อย่าน้ำว่านชักมะลูกกาโน่โปรดทราบอย่าน้ำว่านชักมะลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปราคาคุณภาพขวดละ250บาทจัดจำหน่ายโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโน่ป๊อกซอฟตี้เครื่องหมายการค้าตรามือรับเหรียญทอง
1: สามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกตทิพย
2: ์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได้ครบทุกรสสะกดทุกอารมณ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ละครวิ

0: เนี่ยสิงโตเจ็บก้น
1: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: คิดออกแล้ว
1: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: พิ้วเลย
1: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนนั่งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
2: ยกสุดท้ายยาก๊กกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้มาทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองมาทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
1: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง3ก๊กราพ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักราพ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกรดั้ง

คุณสามารถสมัครสมาชิกเพื่อเป็นแฟนตัวยงของคณะเกตทิปได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube คณะเกตทิปรับฟังละครวิทยุคณะเกตทิปก่อนใครรับฟังละครวิทยุเรื่องพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นละครวิทยุคณะเกตทิปฟังเพลินทุกที่เติม

0: คณะเกตทิพย์ขอเชิญท่านฟังเกิดมาลุย
1: มั่งเป็งมาแต่สายเลือกนะลูกนะไม่ใช่เพิ่งมาเป็งเอาข้างนอกเพราะอย่างงั้นถ้าไล่เราก็จะต้องฆ่ามั่ง

0: อ้าวจอยทำไมมานั่งตรงนี้คนเดียวล่ะเป็นอะไรเหรอโถ่เอ้ยเรื่องราวมันก็ทำท่าจะเรียบร้อยแล้วไม่ใช่เหรอไม่ต้องทำหน้ากลุ้มใจอย่างนี้ด้วยอ้าวเลยถอนใจซะเลยคิดอะไรอ่ะ
1: ก็เรื่องมันยาวนะสิโทนี่
0: เกี่ยวกับใคร
1: เกี่ยวกับพวกเรานี่แหละ
0: ว่ายังไงพอจะเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหม
1: ได้
0: อ
1: ่
0: ะว่าไปเรื่องเป็นยังไงมันยังไงกันแน
1: ่ก็ถ้าเราจัดการถันเซิงเรียบร้อยมันก็ดีอยู่หรอกนะแต่ว่าพวกเราละสิอาจจะมีใครสักคนที่เสียชีวิตลงไปก็ได้นะโทนี่
0: มันเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาอยู่แล้วนี
1: ่แต่ฉันไม่ต้องการให้มันเป็นอย่างนั้นนี
0: ่พวกเราทุกคนต่างก็ระวังตัวกันเต็มที่อยู่แล้วไม่ต้องห่วงหรอกใครตายก็ถือว่าดวงของเขาน่ะถึงคาดก็แล้วกันไม่เห็นจะต้องคิดอะไรมากเลยนี่นะเธอก็คิดมากจังเลย
1: โธ่ใครบ้างเราจะไม่คิดโทนี่ก็พูดออกมาได้ฉันตายน่ะไม่เท่าไหร่หรอกนะแต่ถ้าเป็นคนอื่นเราจะว่ายังไง
0: ไม่หรอก
1: สมมุติ
0: สมมุติทำไมไม่ต้องสมมุติหรอกนะไม่มีใครเอาคิดอย่างเธอหรอกนะอะไรมันจะเกิดก็ต้องเกิดไม่มีใครต้องการให้ตัวเองตายหรอกหรือว่าม
1: องหน้าฉันแล้วก็หัวเราะจะให้เข้าใจไว้ยังไงยะ
0: ก็ที่เธอเป็นทุกข์อยู่เนี่ยนะเพราะเป็นห่วงเจ้าวัยมันใช่ไหมรู้ทันหรอกนะ
1: แม่เรื่องอะไรมาว่าฉันอย่างนี้ล่ะประเดี๋ยวเธอ
0: จริงหรือเปล่าอ่ะ
1: บ้าพูดไปบ้า
0: อ๋อเพิ่งจะรู้แล้วว่าแม่สาวฮ่องกงกำลังจะอกหักนี่เองถึงได้เป็นทุกข์ซะนักหนาฮิโถ่เอ้ยกลัวเป็นม่ายได้ยังไงแม่คุณ
1: เธอพูดอะไรเนี่ยประสาทแล้วเหรอโทนี
0: ่ไม่ประสาทหรอกแต่นี่พูดเรื่องจริงนะคนกำลังมีความรักในหัวใจนี่เองก็เลยไม่ต้องการจะพรากไปจากความรักโถ่เอ้ยคิดมากไปได้นี่นะในวัยน่ะมันเอาตัวรอดได้เสมอแหละไม่ต้องวิตกไปหรอกว่ามันจะตายไอ้นี่มันกระดูกแข็งเชื่อฉันเนี่ยหน้าจอยแล้วเธอจะสบายใจ
1: จริงเหรอเท่านี
0: ้ 100% เต็มไม่เชื่อไปถามเจ้าตัวเขาดูซิแล้วจะรู้แจ้งแก่ใจเองแหละไปซิจอยไปเถอะยังไงยังไงแล้วก็อย่าให้เขาประทับรอยจุ่มพิษมาก็แล้วกัน
1: บ้าเท่านี้บ้า

0: ช่แค่พันหนึ่งเลย
1: หนูต้องพันเลยนะพี่
0: ใช่
2: กำลังฟังเกิดมะลุยจากคณะเกตทิศ
3: โปรดทราบโปรดฟังทางนี้กาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองขวัญใจของท่านสุภาพสตรีเป็นที่ยอมรับและเชื่อถือกันมานานกว่า30ปีกาโน่ช่วยแก้ปัญหาคุณสุภาพสตรีใช้ดีจึงบอกต่อจำไว้ให้แน่กาโน่ของแท้ต้องมีตรามือรับเหรียญทองเจ้าของเดียวกันกับป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองขวัญใจผู้ใช้แรงงานชาวไร่ชาวนาที่ลุยงานหนักทุกสาขาอาชีพกรุณาบอกต่อๆกันไปด้วยนะครับ
4: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกตทิพย์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได้ครบทุกรสสะกดทุกอารมณ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ละครวิทยุคณะเกตทิพย์

0: เนี่ยสิงโตเจ็บก้น
1: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: คิดออกแล้ว
1: ฤทธิ์สีดวงทวารหนัก3ก๊ก3ก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: พิ้วเลย
1: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนนั่นเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป3ก๊ก
2: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป

0: คุณสามารถสมัครสมาชิกเพื่อเป็นแฟนตัวยงของคณะเกตทิพย์ได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube คณะเกตทิพย์รับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ก่อนใครรับฟังละครวิทยุเรื่องพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นละครวิทยุคณะเกตทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์
1: ไอ้นั่นน่ะไม่ใช่หน้าที่ที่แกต้องถามนะเจ้าหนูถ้าแกต้องการเงินแกก็เอามาขายให้เราว่าไงนาฬิกาอยู่ที่ไหน
2: นึกอยู่แล้วเชียวว่ามันจะต้องเป็นอย่างนี้มิ้นนาล่ะพอเราจะได้รีบเตรียมตัวติดย้ายไปอยู่กูดังตอนที่เราออกจากบ้านมาจะมาขายลอตเตอรี่เนี่ยพลอยไม่ตื่นเลยเอาล่ะเด็กกันเราจะพาคนสองคนนี้ไปหาพ่อที่บ้านดีกว่ามีอะไรค่อยว่ากันอีกทีนาฬิกาเขาตายไปทำไมไม่มีราคาเนาะวะมันจะต้องมีอะไรสำคัญแน่ไม่งั้นเรื่องอะไรก็จะให้เราตั้งพันหนึ่งฮะในการแล้ววะเห็นที่จะรวยไปพักใหญ่ๆละพอเราคงจะโกงราคาจะมั่นมันแหลกไปเลยฮะแค่หลับตาแล้วก็มองเห็นแม่ไม้สีม่วงปริ้วว่อนอยู่ในกาล่าทำไมไม่มีความสุขอย่างนี้นะ
1: ว่าไงหนูไม่สนเหร
2: อสนนะสนนะพี่แต่ว่า
1: ทำไม
2: นาฬิกาน่ะสิน
1: าฬิกาทำไม
2: ใช
1: ่ใช่เกิดอะไรขึ้นฮะ
2: มันไม่เกิดเลยหรอกพี่แต่ว่านาฬิกาน่ะมันอยู่ที่พ่อของฉันน่ะสิ
1: แล้วพ่อเราอยู่ที่ไหนอ่ะ

0: ัวไหนมันวะตื่นนอนตอนเช้าเท่าไรมันเคยเห็นหัวมันเท่ากับเทเจ้าเจ้าเจ้าโว้ย
1: โว้ยไม่ใช่พ่ออยู่นี่อยู่นี่ยังอยู่นี่
0: ไอ้ลูกแสบมาแล้วแล้วนั่นแบล็คอาร์ไทยมาด้วยวะน่ะฮะ
1: คนนี่มาซื้อนาฬิกาเรือนงั้นคืนนะพ่อเขาต้องพันนึงอ่ะ
0: งั้นเหรอครับ
1: พ่อผมนะเป็นคนใจดีนะถึงจะเป็นกรรมกรแต่แกก็เป็นคนมีธรรมะธรรมโมทุกวันพระนะแกจะต้องไปทำบุญตักบาตรพวกผีมันต้องกลัวล่วงหน้าเรื่องเล็กน้อยแค่นี้ตัดปัญหาไม่ได้เลย
2: นาฬิกาเรือนแค่นี้เองอ่ะมันน่าจะขายแพงเลยนี่เตา
1: ไม่ฮะก็เป็นคนขึ้นราคาให้เองอะนะผลราคามันสูงนะพ่อนะฉันก็เลยพาเขามาหาพ่อยังไงเรา
0: เอางั้นเหรอลูก
1: จ้าพ่อ
3: ท่าทางพ่อเจ้าเต่าไม่ได้เป็นคนหนึ่งที่มันพูดเลยแม้แต่น้อยติดแต่นักเลงอยู่ด้วยซ้ำไปพอลูกชายมันพูดจบท่าทางมันก็เปลี่ยนไปทันทีดวงตาที่ลูกวาวของมันแสดงว่ามันกำลังจะเล่นแง่กับเราสลัดทำไงดีล่ะเรื่องมันไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดไว้ซะแล้วว่าไงครับ
0: ถึงนี้นะคุณนะยูดีคุณก็มาขึ้นราคานาฬิกาตั้งพันบาทก็แสดงว่านาฬิกาเรือนนี้มันคงมีความสำคัญไม่เบาทีเดียวละจริงไหมครับ
2: มันก็เป็นของเก่านะ
3: ใช่ฮะคุณจะขายคืนให้เราไหมเพราะว่าเราจะต้องรีบไปที่อื่นอีกนะเราไม่ค่อยมีเวลามากนะ
0: คืออย่างนี้นะผมชอบทดลองแล้วก็อยากจะรู้ว่าในการเรื่องนี้มันสำคัญยังไงผมขอขายให้คุณในราคาเล็กน้อย10,000 บาทท่วนทวดว่าง
3: อะไรนะมันจะไปได้ยังไงตั้ง10,000อ่ะ
0: อ้าวถ้าร้อยก็จ่ายเงินมาไม่เอาก็คือว่าผมจะเก็บเอาไว้ดูเล่นนะครับ
3: โอ้โห
2: ยันหน้าคุณอย่าร้อเราเล่นนะ
0: อะไรนะนี่คุณจะคิดว่าผมพูดเล่นอีกเหรอถ้าผมพูดความจริงนะคุณนะราคานี้ไม่มีการลดลงอีกแล้วนะมีแต่จะขึ้นยิ่งคุณมาเช้าเท่าไหร่ราคามันจะสูงตามไปด้วยเข้าใจ
3: ก็แต่ว่าธรรมะธรรมโมไงเล่าที่แท้มันก
0: ็อย่ามาทำเรื่องเล่นที่นี่นะคุณนะผมไม่ชอบขอร้องนะอย่ามาทำเรื่องเล่นในบ้านของผมนะเข้าใจ
2: คืออย่างครับวันนี้เราเอาเงินมาไม่พอนะเอาเป็นพรุ่งนี้ได้มา
0: ก็ได้พรุ่งนี้ไปหาผมในอู่ส่งของเตียวหงผมทำงานอยู่ที่นั่นล่ะ
2: เตรียมของไว้แล้วกันเราไปแน่
3: ที่จะลวดลายอีกล่ะเหมือนแล้วก็
0: ผมจะรอ

0: 30ปีที่รอคอยเพื่อคุณภาพและความมั่นใจของคุณสุภาพสตรียาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองมีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปลองดูสิครับแล้วคุณจะมั่นใจ
1: งามตั้งเดชที่ดาลาวาน
2: หลับตาแล้วฟังภาพมัน
3: คุณสามารถสมัครสมาชิกเพื่อเป็นแฟนตัวยงของคณะเกตทิพย์ได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube คณะเกตทิพย์รับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ก่อนใครรับฟังละครวิทยุเรื่องพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นละครวิทยุคณะเกตทิพย์

0: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
1: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: คิดออกแล้ว
1: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: พริ้วเลย
1: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนนั่นเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
2: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้มาทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองมาทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
1: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง3ก๊กราบ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักราบ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกรดั้งเดิม

เกิดมาลุยจากบทประพันธ์ของเพชรพรรณนาอักษรกฤษณาจัดทำเป็นบทละครวิทยุจากการแสดงของคณะเกตทิพย์รัฐยาให้เพลงและเสียงประกอบรู้เผื่อแข่งรุ่งสยามบันทึกเสียงกัลยาชนพงศ์ควบคุมการแสดงรุ่งสยามดำเนินงานได้ผ่านท่านผู้ฟังไปแล้วสำหรับวันนี้ขอเชิญท่านติดตามเกิดมาลุยในตอนต่อไปซึ่งคณะเกตทิพย์จะได้เสนอเพื่อความบันเทิงแก่ท่านเป็นประจำในเวลาและทางสถานีเดียวกันนี้ก่อนจากกันขอให้ผู้ฟังทุกท่านจงโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ

0: ปีนี้เรื่องบ้านต้องที่นี่ที่เดียว Global House พบกับแคมเปญสุดยิ่งใหญ่แห่งปี Global House Mid Year Mega Fair โปรปังกลางปีลดใหญ่แบบจัดหนักลดสูงสุดถึง 70% ครบครันทุกความต้องการทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและวัสดุก่อสร้างลุยกันยาวๆจัดเต็มไม่มีแผ่วตลอดเดือนมิถุนายนนี้เท่านั้นพิเศษสุดคุ้มช็อปอัพรับคืนทันทีเมื่อช็อปครบ 10,000 บาทรับคืนคูปองส่วนลด 2,000 บาททันทียิ่งช็อปยิ่งคุ้มยิ่งได้คืนโปรแรงแบบนี้คนรักบ้านห้ามพลาด Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
2: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
1: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
2: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
1: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
3: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่

0: อเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091 858 3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
1: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบ้านสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร0931965สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
2: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วยพลานิว 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะพลานิว 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
3: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
4: ไปหาหมอไหมคะ
5: ไม่อ่ะ
4: ไปหาหมอเธออ
5: ืมไม่อ่ะ
4: ถ้ากลัวการใช้สิทธิ์ผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
1: เสียงลือเสียงเล่าอ้างอันใดพี่เอ๋ยพี่ออมพี่อ๊อฟพี่โอมพี่อันพี่อาร์ตสตาร์ทดีแม็กซ์ใหม่กันทั่วหน้าจะพี่เอ๋ยหรือพี่

0: ัดและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่อีซูซูสาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทร์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
2: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B Stereo Multiplex.

You're listening. 92 Chiang Mai Radio. Chiang Mai Radio Gossip Song. เสนอรายการ Mass FM โดยคุณศรีสุดาโชติชาติ

0: ติวินิบาตนรกร่วมสนับสนุนโดยเรียนรู้อย่างมีความสุขกับโรงเรียนวารีเชียงใหม่ and education beyond tomorrow
1: Forabee
0: ผู้ไขความลับอันน่าอัศจรรย์จากรวงพึ่งการเวลาเปิดประสบการณ์คราฟช็อกโกแลตรสชาติที่ไม่เหมือนใครแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทด้วยสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขายมนนมสดความอร่อยที่มากด้วยคุณค่าร้านวรรณสนันศูนย์รวมของฝากจากเจียงใหม่เจ้ามีโชคพลาซ่าคอมมูนิตี้มอลล์ที่มีความหลากหลายสะดวกสบายจับจ่ายด้วยราคายุติธรรม Mass FM ร่มใจ

0: FM ร่มธรรมร่มใจจากใจศรีสุดาชวชาติค่ะที่นี่เชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์นะคะเริ่มต้นเดือนใหม่เพลอแป๊บเดียวเข้าสู่กึ่งกลางปีแล้วนะคะท้องฟ้ายังคงคลุมไปด้วยเมฆฝนเชียงใหม่ยังมีฝนฟ้าคะนองประมาณ60%ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุดวันนี้แตะที่36องศาเซลเซียสนะคะสัปดาห์นี้ยังคงมีวันหยุดพิเศษอีก1วันนั่นคือวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายนนะคะพรุ่งนี้ยังเป็นวันเปิดทำการปกตินะคะมะรืนนี้ก็ได้พักกันอีก1วันดูแลสุขภาพนะคะแม้ว่าจะมีฝนบ้างแต่อากาศก็ยังร้อนและที่สำคัญอากาศเช่นนี้คอยเฝ้าระวังในเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บโดยเฉพาะโรคไข้เลือดออกส่งความปรารถนาดีและห่วงใยอีกหนึ่งช่องทางนะคะเป็นเพื่อนกันด้วยทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุแมส FM เชียงใหม่ตลอดจนสุขดีที่เชียงใหม่ติดตามทาง TikTok ก็ได้ค่ะและอีกหนึ่งเพจร่มธรรมร่มใจสามารถติดตามทาง YouTube ได้ด้วยค่ะ
1: แมส FM

0: ไม่มีความต้องการก็ขายไม่ได้ลูกค้ามีความต้องการแต่ไม่มีเงินซื้อก็ขายกันไม่ได้ลูกค้ามีทั้งเงินมีทั้งความต้องการแต่ไม่มีอำนาจในการตัดสินใจสั่งซื้อก็เปล่าประโยชน์เซลส์แมนมืออาชีพจึงมีไหวพริบและฉลาดพอที่จะเสนอขายกับคนที่มีทั้งเงินมีความต้องการและมีอำนาจสั่งซื้อคือมีคุณสมบัติครบทั้ง3ประการ
1: วันนี้ทำความดีแล้วหรือยัง
2: ร่วมทำร่วมใจสื่อธรรมสู่ใจร่วมทำร่วมใจร่วมแห่งพระธรรมกางกั้นกิเลสและความทุกข์เพื่อประโยชน์และความสุขแก่หมู่ชนเป็นอันมากเชิญติดตามทาง Facebook YouTube ร่วมทำร่วมใจมีโชคพลาซ่าม
3: ีโชคพลาซ่า
2: คอมมูนิตี้มอลล์ของคนเจียงใหม่มีโชคพลาซ่าแหล่งรวมสินค้าและบริการที่มีคุณภาพทันสมัยสะดวกสบาย
4: ริมปิงซูเปอร์มาร์เก็ตธนาคารแหล่งแฟชั่นแหล่งสุขภาพ
2: แหล่งอาหารนานาชาติที่อร่อยและหลากหลายจากทั่วทุกสารทิศ
5: พร้อมกับเมืองมีโชค
2: มีแต่ของล้ำๆอิ่มขนาด
4: ทุกเย็นวันจันทร์อังคารพบตลาดนัดมีโชคตลาดอาหารครบรถข้าวของครบครัน
5: พร้อมช็อปชิลชิมที่ตลาดเกษตรชุมชนทุกเสาร์อาทิตย
2: ์มีโชคพลาซ่าม
5: ีโชคพลาซ่า
2: คอมมูนิตี้มอลล์ที่ครองใจคนเชียงใหม่ในความพร้อมอันหลากหลาย
4: จับจ่ายด้วยราคายุติธรรม
5: มีโชคพลาซ่าถนนเชียงใหม่แม่โจ้สายใหม่053-240-745
4: 240-777
2: และทาง Facebook มีโชคพลาซ่า
6: คุณผู้ฟังคะขอแนะนำRose & Brew สาขามีโชคพลาซ่านะคะเป็นอีกหนึ่งร้านกาแฟที่ต้องแวะภายในมีโชคพลาซ่ามีทั้งเครื่องดื่มและขนมให้เลือกเพลินพร้อมเมนูซิกเนเจอร์ที่ห้ามพลาดแวะไปชิมนะคะ Rose & Brew สาขามีโชคพลาซ่าตรงข้ามร้านยูกิฟิกซ์ทางเข้าริมปิงซูเปอร์มาร์เก็ตค่ะสุขดีที่เชียงใหม่อีกหนึ่งบันทึกเพื่อเล่าเรื่องราวที่เป็นความสุข

0: สุขดีที่เชียงใหม่โรงเรียนวารีเชียงใหม่ and education beyond tomorrow
1: บางคนอาจจะคิดว่าโรงเรียนวารีเชียงใหม่ไม่ใช่โรงเรียนที่ดีที่สุดไม่ใช่โรงเรียนที่เก่งที่สุด

0: แต่โรงเรียนวารีเชียงใหม่เป็นโรงเรียนที่พยายามเข้าใจนักเรียนมากที่สุดเหมือนตลอด20ปีที่ผ่านมาค่ะ
1: เรียนรู้อย่างมีความสุขกับโรงเรียนวารีเชียงใหม
0: ่อาจารย์วารีรู้ว่านักเรียนไม่ใช่หุ่นยนต์ที่ถูกโปรแกรมให้คิดหรือชอบในสิ่งเดียวกันดังนั้นทุกอย่างที่เกิดขึ้นในโรงเรียนเราเริ่มจากแนวคิดที่เอานักเรียนไปสู่กลางทั้งหลักสูตรและโปรแกรมการเรียนที่ให้นักเรียนได้เลือกเรียนตามความสนใจห้องเรียนและอุปกรณ์ที่ปรับเปลี่ยนให้รองรับกับยุคสมัยและคุณครูที่พร้อมรับฟังและพร้อมซัพพอร์ตนักเรียนอยู่เสมอ
2: โรงเรียนวารีเชียงใหม่ถนนมหิดลและโรงเรียนอนุบาลวารีถนนแก้วนวรัตน์ซอย2
1: ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook วารีเชียงใหม่สคูลและวารีคินเดอร์การ์เดนสคูล
2: สอบถามข้อมูลโรงเรียนวารีเชียงใหม่053-140-232และโรงเรียนอนุบาลวารี053-241-163
1: มาเป็นครอบครัววารีด้วยกันนะการเวลาคราฟแฟลต
2: จากต้นโกโก้ริมรั้วขยายเป็นสวนขนาดใหญ่ที่เชียงใหม
1: ่สู่การรังสรรค์ความมหัศจรรย์ของช็อกโกแลตที่อร่อยและหลากหลาย
2: จากแรงบันดาลใจกลายเป็นงานสร้างสรรค์ความสุขให้ใครๆที่แวะมา
1: From passion to creation
2: การเวลาคราฟช็อกโกแลตภูมิใจในรางวัลระดับนานาชาติ
1: International Rising Star International Chocolate Awards Asia Pacific
2: การเวลาคราฟช็อกโกแลต4สาขาทางเข้ากองบิน41เซนเฟสชั้น4และศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
1: การเวลาคราฟช็อกโกแลตสาขาล่าสุดภายในโรงแรม The Sleen Riverside ถนนเจริญกรุงกรุงเทพ

0: ติโลกราชพระราชาธิบดีองค์ที่22แห่งราชวงศ์มังรายโปรดให้หมื่นด้ามพระคดหรือสีหโคตเสนาบดีเป็นนายช่างทำการก่อสร้างตั้งแต่ปีพุทธศักราช1999วัด7ยอดเป็นอารามที่มีความสำคัญยิ่งทางพุทธศาสนาในอาณาจักรล้านนาด้วยเมื่อพุทธศักราช2020พระเจ้าติโลกราชโปรดให้จัดการประชุมพระเถรานุเถระทั่วทุกหัวเมืองในอาณาจักรล้านนาแล้วส่งคัดเลือกได้พระธรรมทินเจ้าอาวาสวัดป่าตาลผู้เจนจัดในพระบาลีเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พระเจ้าติโลกราชทรงรับเป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์ทำสังคายนาพระไตรปิฎกณวัดมหาโพธารามหรือวัดเจ็ดยอดปีหนึ่งจึงสำเร็จเรียบร้อยการสังคายนาพระไตรปิฎกครั้งใหญ่เป็นลำดับที่8นับเนื่องได้ทำมาแล้วที่ประเทศอินเดียและศรีลังการวม7ครั้งและการทำสังคายนาพระไตรปิฎกที่วัดมหาโพธารามหรือวัด7ยอดก็นับเป็นครั้งแรกในประเทศไทย
1: อบจ.เชียงใหม่ยกระดับคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจมั่นคงสังคมสิ่งแวดล้อมยั่งยืนบริการสาธารณะที่ได้มาตรฐาน
2: คุณผู้ฟังคะเมื่อวันศุกร์ที่29พฤษภาคมที่ผ่านมาเวลา 16:30 นาทีนายรัฐพลนราดีสอนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับนายพิชัยเลิศพงศ์อดีสรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมแหล่งมรดกวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ที่นำเสนอเป็นมรดกโลกพร้อมร่วมแถลงข่าวความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมของจังหวัดเชียงใหม่ในการรองรับการตรวจประเมินของผู้เชี่ยวชาญจากสภาการโบราณสถานระหว่างประเทศหรือ ICOMOS ณวัด7ยอดพระอารามหลวงอำเภอเมืองเชียงใหม่การลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการติดตามความพร้อมของแหล่งมรดกวัฒนธรรมสำคัญในเขตเมืองเก่าเชียงใหม่ซึ่งประกอบด้วยวัดอุโมงค์สวนพุทธธรรมวัดสวนดอกวัดเชียงมั่นวัดพระสิงห์วรมหาวิหารวัดเจดีย์หลวงวรวิหารและวัดเจ็ดยอดพระอารามหลวงเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการลงพื้นที่ประเมินของผู้เชี่ยวชาญระดับนานาชาติซึ่งในการแถลงข่าวได้รายงานภาพรวมความพร้อมในการผลักดันเชียงใหม่สู่มรดกโลกรวมถึงความคืบหน้าการปรับปรุงภูมิทัศน์และการพัฒนาพื้นที่แหล่งมรดกวัฒนธรรมโดยอบจ.เชียงใหม่ได้ร่วมสนับสนุนการดำเนินงานด้านภูมิทัศน์การจัดระเบียบพื้นที่และการอำนวยความสะดวกในหลายด้านเพื่อยกระดับคุณค่าของแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลนอกจากนี้ยังมีการนำเสนอความร่วมมือจากภาคประชาชนภาคชุมชนภาคเอกชนและเครือข่ายต่างๆที่ร่วมกันขับเคลื่อนกิจกรรมสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อสนับสนุนการเสนอชื่อแหล่งมรดกวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่สู่การเป็นมรดกโลกในอนาคต
0: อบจ.เชียงใหม่บริการรับใช้ประชาชนทุกปัญหาพร้อมช่วยเหลือแก้ไขและชี้แจงติดต่อที่ฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยวสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่053-998-333
3: Your happiness, our happiness, Mass FM

ันพันมิตรภาพที่เคียงข้างคนเชียงใหม่การรู้จักที่จะเก็บเกี่ยวเอาชัยชนะเล็กๆน้อยๆเป็นเรื่องที่จะทำให้เราก้าวสู่ความสำเร็จได้ง่ายขึ้นนะคะเพราะการวิ่งไล่ตามเป้าหมายในชีวิตของเรานั้นก็เปรียบเสมือนการต่อตัวต่อแต่ละชิ้นเข้าด้วยกันขณะที่คุณกำลังเสาะแสวงหาเป้าหมายสูงสุดอยู่นั้นคุณจำเป็นค่ะที่จะต้องผ่านก้าวย่างเล็กๆไปทีละก้าวในขณะที่คุณใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการสร้างความก้าวหน้าคุณต้องไม่ลืมที่จะมีความสุขกับสิ่งที่คุณกำลังทำเพื่อให้ได้ความก้าวหน้านั้นมาค่ะจงรู้จักเก็บเกี่ยวเอาความสุขระหว่างทางและนำความสำเร็จเล็กๆน้อยๆเหล่านี้มาเติมไฟให้กับความมุมานะของคุณนะคะเพราะผู้ที่ให้ความสำคัญกับความสำเร็จเล็กๆน้อยๆจะมีความพึงพอใจในชีวิตมากกว่าผู้ที่ให้ความสำคัญเพียงแต่กับความสำเร็จอันยิ่งใหญ่มากถึง 22%

0: สาขารู้ยังที่นิยมพาณิชย์เขาจัดโปรฉ่ำรับหน้าฝนกับมหกรรมเครื่องซักผ้าชอบถังเดี่ยวฝาหน้าหรือ2ถังราคาดีเวอร์ทุกตัวดาวบ่าวผ่อนสบายเริ่มเพียงหลักร้อยพร้อมรับของแถมเพียบ
1: เครื่องซักผ้าเก่าไม่ต้องเสียดายเอาไปแลกถังเดี่ยวไซส์ใหญ่มีค่าถึง 2,000 หรือชอบแบบ2ถังขนาด20กิโลหรือเพียง 7,000 กว่าจะมาซักผ้าแข่งฟ้าแข่งฝนทำไมเปลี่ยนเครื่องซักผ้าเป็นไซส์ใหญ่ซักสะอาดได้ง่ายๆคุ้มค่าคุ้มเวลาไม่ต้องจ่ายเยอะ
0: สินค้ายอดฮิตบริการแบบมีต้องนิยมพาณิชย
2: ์คุณผู้ฟังคะนิยมพาณิชย์เชิญชวนเตรียมรับศึกใหญ่บอลโลก2026เชียร์มันให้เต็มตาเหมือนหนึ่งนั่งติดขอบสนามยกทีวีเก่าไซส์เล็กมาแลกทีวีไซส์ใหญ่จุใจได้มูลค่าสูงสุดถึง 2,000 บาทและในช่วงเปิดเทอมนี้หากต้องมี iPhone เครื่องใหม่รายเดือนสบายเริ่มต้นไม่ถึงพันค่ะดาวเริ่มแค่ 4,990 บาทจะเรียนหลังห้องหรือหน้าห้องก็ซูมชัดเซลฟี่ก็เป๊ะเก็บครบทุกรายละเอียดผ่อนรายเดือนเริ่มแค่990บาทเท่านั้นค่ะและในขณะที่ค่าไฟแพงแบบนี้เปลี่ยนมาใช้โซลาร์เซลล์ประหยัดได้อีกยอดผ่อนบวกค่าไฟใหม่ยังไงก็ถูกกว่าบินเดิมแน่นอนค่ะเลือกดาวหรือผ่อนสบายๆลงทุนครั้งเดียวคุ้มได้ยาวๆคุ้มครบจบประหยัดต้องที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขาสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขายค่ะ
3: ดีใจที่ทุกวันได้จิบน้ำผึ้งผสมมะนาวชุ่มคอชื่นใจน้ำผึ้งผสมขิงช่วยขับลมโพรโพลิสต้านหวัดต้านมะเร็งฮันนี่ฟิน

0: ุมน้ำหนัก
1: ไม่แปลกสำหรับผมที่จะเลือกใช้และเลือกที่จะให้ Forabee มีทั้งสบู่และเจลอาบน้ำผสมน้ำผึ้งสบู่ Prosperlis สครับผิวหน้าผิวกายแผ่นมาสก์หน้าผสมนมผึ้งโลชั่นบำรุงผิวและลิปมันบำรุงริมฝีปากสูตรผสมน้ำผึ้ง
0: Forabee

0: ญี่ปุ่นสิงคโปร์มาเลเซียและอินโดนีเซีย
1: ให้ Forabi ดูแลสุขภาพที่ Forabi Shop ในหมู่บ้านเชียงใหม่แล
0: และ Forabi Industry ถนนเชียงใหม่ลำปางเลยแยก TOT 200เมตรโทร053 420 568-9นันการ์เมนต์โรงงานผลิตเสื้อผ้าส่งออกทั้งในและต่าง

ซต์ได้ทางเพจตันติยานันมั่นใจในคุณภาพการผลิตจากโรงงานตันติยานันการ์เมนต์ถนนเชียงใหม่แม่โจ้053 262 482

ขอน้อมนำอัญเชิญพระคติธรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา31พฤษภาคม2569เจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกประธานพระคติธรรมความว่าดิถีวิสาขบูชาคล้ายดิถีประสูติตรัสรู้และปรินิพานของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เวียนมาบรรจบอีกคำรบหนึ่งจึงควรที่พุทธบริษัททั้งหลายจักได้พร้อมเพรียงกันประกอบกุศลกิจกระทำสักการะบูชาพระรัตนตรัยทั้งด้วยอามิสบูชาทั้งด้วยปฏิบัติบูชาเป็นกรณีพิเศษโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้วยการศึกษาพระธรรมให้สมกับที่ได้ชื่อว่าเป็นสาวกซึ่งแปลว่าผู้สดับตรับฟังคำสั่งสอนของพระศาสดาวันวิสาขบูชาเตือนใจให้ระลึกถึงพระประสูติการของพระโพธิสัตว์เจ้าชายสิทธัตถะซึ่งต่อมาได้ตรัสรู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงพระมหากรุณาโปรดประทานมรรควิธีเพื่อความดับทุกข์แห่งสังสารวัฏพระอาสัพพิวาจาของพระโพธิสัตว์ที่ทรงประกาศในวันประสูตินั้นมีความว่าเราคือผู้เลิศของโลกเราคือผู้เจริญที่สุดของโลกเราคือผู้ประเสริฐที่สุดของโลกชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายบัดนี้พบใหม่ไม่มีอีกต่อไปทั้งนี้หากพุทธบริษัททั้งหลายได้พินิจตรึกตรองพระอาสัพพิวาจาอันองอาจโดยท่องแท้อาสามารถน้อมนำมาเตือนใจตนเองให้ตระหนักถึงคุณค่าของโอกาสในชีวิตที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์สามารถพัฒนาตนด้วยความขยันหมั่นเพียรในอันที่จะสั่งสมคุณสมบัติเพื่อความสำเร็จตามเหตุปัจจัยแล้วจักสามารถนำความสำเร็จที่มั่นใจได้แล้วนั้นไปยังประโยชน์เกื้อกูลผู้อื่นได้อย่างกว้างขวางตามรอยพระบาทของสมเด็จพระบรมศาสดาผู้ทรงสั่งสมพระบารมีด้วยพระหฤทัยตั้งมั่นมาทุกชาติภพเท่าทบยาวนานถึง4อสงไขยแสนกับประเมินนับเป็นตัวเลขคำนวณเหนือคณนากระทั่งทรงบรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณเพื่อบันดาลประโยชน์เกื้อกูลสรรพสัตว์ได้สมพระพุทธประสงค์พระพุทธจริยาการดังนี้ย่อมสั่งสอนเราทั้งหลายให้ไม่ย่อท้อต่อความเพียรมันสั่งสมกรรมดีแม้นมีโลกธรรมนานาประการมากระทบกระทั่งหากยังดำรงศรัทธามั่นต่ออุดมการณ์อันสุจริตของตนเสมอไปสมด้วยธรรมภาษิตชีว่ากยิราเจกะยิราเถนังแปลความว่าถ้าบุคคลจะพึงทำความเพียรพึงทำความเพียร นั้นจริงๆจึงขอให้สาธุชนทั่วหน้าจงเพ่งมองความเป็นเลิศในโลกของพระมหาบุรุษตามที่ทรงประกาศไว้ในดิถีเพ็ญเดือนวิสาขะเพื่อเพิ่มพูนกุศลฉันทะก่อแรงบันดาลใจสำหรับสร้างสรรค์ตนเองเพื่อความเป็นเลิศด้วยบุญกุศลทั้งทางกายทางวาจาและทางใจให้ทวียิ่งขึ้นสืบไปขอสาธุชนจงมุ่งมั่นมันเพียรศึกษาอบรมตนให้เจริญงอกงามในพระพุทธธรรมตั้งปณิธานอุทิศชีวิตบูชาพระรัตนตรัยด้วยการบริจาคทานรักษาศีลและเจริญภาวนาอย่าได้ย่อหย่อนหรือท้อแท้ต่ออุปสรรคและปัญหาอันนับเป็นปฏิบัติบูชาที่พึงกระทำในฐานะพุทธบริษัทเพื่อความสถาพรแห่งพระบวรพุทธศาสนาตราบจิรัตทิติกาลเทอญ

0: คุณผู้ฟังคะเชิญเติมเต็มความสุขที่หลากหลายที่แจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนโดยเฉพาะชั้น2นะคะกับความบันเทิงที่ครบครันและทันสมัยเติมความสุขใกล้บ้านคุณกับโรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์สถาบันกวดวิชาจากคู่มองมิสเตอร์ DIY ชั้น2ยังมีศูนย์รวมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ไอทีจาก JIB Sportwear ศูนย์รวมเสื้อผ้ารองเท้าและอุปกรณ์กีฬามาเติมเต็มความสุขความสนุกสนานให้กับน้องๆกับ Echo Fantastic นอกจากนี้ยังมีศูนย์รวมมือถือขนาดใหญ่นะคะกับแจ่มฟ้า Lifestyle Center โรงเรียนสอนเทควันโดไบเล่ลำพูนและที่นี่ยังมีความอร่อยที่หลากหลายกับศาลาฟู้ดคอร์ทศูนย์อาหารแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนร้านอาหารและกาแฟจาก Bright Brew อย่าพลาดนะคะร่วมเติมเต็มความสุขที่หลากหลายสีสันแห่งการจับจ่ายที่สบายใจณศูนย์การค้าแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนตั้งแต่10โมงเช้าจนถึง3ทุ่มทุกวันค่ะ
1: ต้นไม้จะเติบโตสูงใหญ่ออกผลได้ต้องมีรากที่ยังลึกเช่นเดียวกันกับเด็กน้อยที่ต้องได้รับการปลูกฝังอย่างรากด้วยความอบอุ่นและใส่ใจจากคุณครูที่มีความรักมอบให้
2: โรงเรียนอนุบาลวารีถนนแก้วนวรัตน์ซอย2รับสมัครนักเรียนชั้นเนอร์สเซอรี่เตรียมอนุบาลอายุ 1-2 ปีและนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1-3 อายุ 3-5 ปี
1: โรงเรียนอนุบาลวารีจัดการศึกษาโดยเน้นนักเรียนเป็นสำคัญเสริมสร้างความพร้อมและพัฒนาการทุกด้านเพียบพร้อมด้วยวัสดุอุปกรณ์เสริมประสบการณ์ที่มีคุณภาพเหมาะสมกับนักเรียนในแต่ละวัยภายใต้อาคารสถานที่สวยงามร่มรื่นสะอาดตลอดจนการเรียนรู้ภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษา Warri Chiang Mai and Education Beyond Tomorrow
2: มาร่วมเป็นครอบครัววารีเชียงใหม่ด้วยกันนะครับ
1: สอบถามรายละเอียดได้ที่053-241-163 Facebook Warri Chiang Mai School สมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
3: จากเสาชิงช้าสู่สาขาที่นิมานเชียงใหม
4: ่จากปี1964จนถึงวันนี
3: ้ว่า50ปี
4: แห่งการรักษาคุณภาพความสดอร่อยและปลอดภัย
1: มนนมสดรสนมที่ไม่เคยเปลี่ยน
3: มนนมสดความอร่อยที่มากด้วยคุณค่า
4: เครื่องดื่มนมสดรสละมุน
1: ขนมปังปิ้งหน้าต่างๆด้วยสัมผัสที่กรอบนุ่มทั้งหน้าสังขยาช็อกโกแลตเผือกข้าวโพดเนยถั่วเนยนมเนยน้ำตาลแยมส้มและสตรอเบอรี่พร้อมขนมปังนึ่งเนื้อเหนียวนุ่มหวานหอมด้วยสังขยาไข่และใบเตย
4: ขอแนะนำของหวานรสเนียนฉ่ำพุดดิ้งนมสดและช็อกโกแลตพร้อมไอศกรีมรสหลากหลาย
1: มนนมสดถนนนิมมานเหมิน
4: 053-214-410
5: กับก้าวใหม่ที่เติบโต
1: มนนมสดขยายสาขาภายในปั๊มปตท.แม่ริมก่อนถึงแยกแม่ริมเสมิง
5: และสาขาถนนสมโภชเชียงใหม่700ปีก่อนถึงสี่แยกตลาดแม่เหี้ย
3: มนนม

าสูตรใหม่ประโยชน์เพิ่มขึ้นอร่อยเปรี้ยวอมหวานเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงแต่มีพรีไบโอติก 2,500 มิลลิกรัมซึ่งจะช่วยให้ขับถ่ายง่ายปรับสมดุลจุลินทรีย์ชนิดดีในลำไส้นะคะเพราะนั้นจะหมดปัญหาท้องอืดท้องเฟ้อไม่ทิ้งสารตกค้างเพราะหมักน้ำผึ้งดอกลำไยแบบธรรมชาติไม่ผสมน้ำตาลไม่แต่งสีไม่แต่งกลิ่นด้วยปริมาณกรด 1.8% ดังนั้นจึงดื่มง่ายกว่าไซเดอร์ทั่วไปสุขภาพดีเริ่มต้นที่ฟอราบีไม่ดื่มไม่ได้แล้วนะคะสำหรับฮันนี่เวเนก้าออริจินอลปรับ

0: 0834205698สาขาเชียงใหม่แลนด์0830435396และสาขาแม่สาย0956757989ค่ะ
1: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: หอมดอกแก้วรอบกาดแถมยังมีร่มเงาของต้นแคนาสาระมหาโชคโอบล้อมน้ำพุขนาดใหญ
3: ่ให้ธรรมชาติเยียวยาความเหนื่อยล้าก
4: าดีแลนด์มาร์คกลางใจคนชอบชิมชอบทานชอบบรรยากาศชิล
2: ๆตลาดนัดอาหารของคาวหวานเครื่องดื่มร้านอาหารหลากหลายอร่อยไปหมดในราคาประหยัดและที่จอดรถสะดวก
3: กาดมณี
4: ในบรรยากาศยามเย็นมานั่งทานอาหารรอบลานสัตว์เห็นวิวดอยสุเทพเด่นชัดที่กาดมณีบนถนนวัวลายติดศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม
5: ่สนใจพื้นที่ขายติดต่อ0613295632
6: คุณผู้ฟังคะก่อนจากฝากไว้ค่ะอีกหนึ่งช่องทางติดตามเป็นเพื่อนกันด้วยนะคะทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุ Mass FM เชียงใหม่สุขดีที่เชียงใหม่และร่มธรรมร่มใจขอบคุณนะคะสำหรับวันนี้จากใจศิสุดาชวชาติ Mass FM

ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะพยากรณ์อากาศประจำวันจันทร์ที่1มิถุนายน2569ประเทศไทยมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่ง

0: โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมามีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio

0: างปีนี้เรื่องบ้านต้องที่นี่ที่เดียว Global House พบกับแคมเปญสุดยิ่งใหญ่แห่งปี Global House Mid Year Mega Fair โปรปังกลางปีลดใหญ่แบบจัดหนักลดสูงสุดถึง 70% ครบครันทุกความต้องการทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและวัสดุก่อสร้างลุยกันยาวๆจัดเต็มไม่มีแผ่วตลอดเดือนมิถุนายนนี้เท่านั้นพิเศษสุดคุ้มช็อปปั๊บรับคืนทันทีเมื่อช็อปครบ 10,000 บาทรับคืนคูปองส่วนลด 2,000 บาททันทียิ่งช็อปยิ่งคุ้มยิ่งได้คืนโปรแรงแบบนี้คนรักบ้านห้ามพลาด Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
2: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
1: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
2: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
1: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
2: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
3: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบ้านสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
4: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วยพลานิว 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะพลานิว 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
5: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพอ่
4: านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
6: โรคอ้วนอันตรายบ่อเกิดโรคภัยหลายอย่างภาวะน้ำหนักเกินแล้วโรคอ้วนถือเป็นโรคที่อันตรายมากเป็นจุดเริ่มต้นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของโรคหลายโรคโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคเบาหวานผู้ที่มีน้ำหนักเกินถือเป็นกลุ่มเสี่ยงโรคอ้วนจะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสุขภาพต่อคุณภาพของชีวิตในการดำเนินชีวิตประจำวันศูนย์ผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องโรงพยาบาลลานนาเปิดให้บริการแล้วสำหรับผู้ที่มีน้ำหนักตัวมากประสบปัญหาโรคอ้วนอยากรักษาด้วยการผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์โรงพยาบาลลานนาโทร052-134-777
5: ทุกช่วงชีวิตจะพีคได้อยู่ที่คุณเลือกMiu X The Next Peak ดีไซน์สุดหรูทั้งภายนอกจดภายในเครื่องยนต์ใหม่ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8สปีดมั่นใจด้วยพวงมาลัยไฟฟ้าและกล้อง360องศาเลือกออกรถวันนี้รับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาท
7: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
8: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
9: You're listening.

รักกันเหมือนเดิมค่ะคุณผู้ฟังเข้าสู่เดือนใหม่ก็ยังรักกันยังอยู่ด้วยกันที่นี่กับเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์นะคะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่เช้าวันจันทร์และสัปดาห์ใหม่ด้วยค่ะ1มิถุนายน2569ไปกันต่อกับเดือนที่6ของปีนี้ท่ามกลางบรรยากาศที่ค่อนข้างร้อนจัดมากๆเลยทีเดียวค่ะเพราะเช้านี้เจออากาศร้อนเมื่อวานตลอดทั้งวันนิ่งมากแดดแรงตลอดทั้งวันกันเลยทีเดียวค่ะเมื่อคืนก็เลยทำให้ฟ้ามองเห็นในส่วนของพระจันทร์แบบเต็มตามากๆหลายคนก็มีโอกาสได้ไปเวียนเทียนที่วัดในช่วงของวันวิสาขบูชาวันพระใหญ่ของเราด้วยเช้าวันจันทร์ก็หยุดต่อเนื่องเพราะว่าเมื่อวานวันอาทิตย์เป็นวันวิสาขบูชาวันนี้ก็เป็นวันหยุดชดเชยวันวิสาขบูชานั่นเองนะคะคุณผู้ฟังเช้านี้บรรยากาศในการเดินทางก็ค่อนข้างถนนแอบโล่งเล็กน้อยด้วยแต่ว่าอากาศที่ค่อนข้างโปร่งสบายแล้วก็ร้อนนิดนึงเหมือนกันมองเห็นโดยสิทธิ์แบบชัดเจนข้อดีของอากาศช่วงนี้ก็คือฤดูฝนไม่มีฝุ่น PM 2.5 มากวนใจแต่ความร้อนก็ยังมีเหมือนเดิมค่ะและบางวันก็ฝนตกกันหนักหน่วงมากๆเลยทีเดียวแต่เชื่อว่าเชียงใหม่เราคงจะเป็นเสน่ห์ของฤดูฝนที่สวยงามแล้วก็น่าเที่ยวมากๆเลยทีเดียวนะคะเริ่มต้นกับเช้าวันจันทร์และเดือนใหม่กับมิถุนายนนะคะพี่แมวจิรศักดิ์ปันพุ่มกับขอกาแฟแก้วนึงและรัดเกล้าอมรดิษฐ์กับวันใหม่และเดือนใหม่กันด้วยค่ะคุณผู้ฟังวันนี้ก็เป็นวันแรกของการใช้จ่ายในส่วนของโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะใครจะใช้ชื่อเดิมเป็นคนละครึ่งก็ไม่ว่ากันอาจจะมีป้ายเก่าก็ยังใช้ได้คนทุกคนจะเข้าใจว่านี่แหละก็เป็นโครงการแบบต่อเนื่องแต่ถ้าเกิดใครมีป้ายใหม่ก็ติดไว้ที่หน้าร้านได้เลยกับไทยช่วยไทยพลัส60-40นั่นเองค่ะแรกๆอาจจะมีงงๆบ้างเล็กน้อยแต่หลังจากนั้นทุกคนจะเข้าใจและจะรู้ว่ารัฐช่วยเราเยอะมากๆนะคะนั่นก็คือรัฐจ่ายให้60เราจ่ายเองแค่40เท่านั้นค่ะเพราะฉะนั้นใครจะไปใช้จ่ายวันนี้วันแรกก็อย่าลืมเติมเงินให้เรียบร้อยก็ยังมีดราม่าอยู่นะคะเห็นมีคนโพสต์ในโซเชียลใน Facebook รายนึงบอกว่าไม่เห็นจะ40 60เลยวันนี้ไปซื้อของที่ร้านมา400แบบประเดิมใช้วันแรกก็ใช้หมดโควต้า200กันเลยทีเดียวนะไปซื้อของที่ร้านมา400ก็คือรัฐช่วย200เราก็จ่ายเอง200ก็คนละครึ่งก็ถูกแล้วเพราะว่าคุณใช้จ่ายเกินโควต้าที่เขาให้ไว้นะคะหมายถึงว่าโควต้าของตัวเราเองด้วยเพราะฉะนั้นก็ถ้าเกิดจะใช้แบบเต็มแม็กวันนี้ก็334บาทประมาณนั้นเติมเงินเข้าไปอยู่ที่134บาทและรัฐจ่ายให้200บาทก็ซื้อของถนนซื้อของตลาดนัดได้ของกลับบ้านเยอะมากๆหรือว่าจะไปใช้จ่ายในร้านค้าต่างๆก็ได้อยู่เหมือนกันค่ะคุณผู้ฟังก็น่าจะทำให้หลายๆคนเบาใจแล้วก็เบากระเป๋าไปได้ 1,000 บาทต่อเดือนไม่มีทบนะคะคุณผู้ฟังใช้ให้หมดภายในเดือนนี้แน่นอนว่าทุกคนมีแพลนในการจะใช้จ่ายจะกินข้าวบ้างจะอะไรบ้างตอนนี้ก็มีโปรโมชั่นค่อนข้างเยอะแล้วก็มีการโปรโมทว่าร้านนี้เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสก็ไปใช้จ่ายกันไปกันละกันกระตุ้นเศรษฐกิจในบ้านเรานะคะเริ่มต้นกับวันจันทร์และเดือนใหม่แวะมาดูอากาศเช้านี้กันค่ะข้อมูลจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือกรมอุตุนิยมวิทยากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมประจำเช้าวันจันทร์ที่1มิถุนายนนะคะสภาวะอากาศทั่วไปภาคเหนือมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลดามันประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงตอนล่างเข้าสยองความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมนะฮะซึ่งอาจจะมีเปอร์เซ็นต์ทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้ค่ะเชียงใหม่วันนี้ฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด24องศาเซลเซียสและสูงสุดที่36องศาเซลเซียสลมแปรปรวนความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะจุดอื่นของเราเช้านี้สนามบินชาติเชียงใหม่เมื่อเวลา 7:00 น.อุณหภูมิต่ำสุด 25.5 และสูงสุดที่ 33.9 นะคะบนดอยอินทนนท์ค่ะวันนี้ไปเที่ยวดอยได้อินทนนท์ต่ำสุด13องศาเย็นแน่นอนกิ่วแม่ปาน15องศาวันนี้ปิดกิ่วแล้วคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นจะไปเดินกิ่วแม่ปานไม่ได้ก็จะไปเที่ยวด้านหน้าของโซนกิ่วแม่ปานได้อยู่นะคะสถานีเกษตรหลวงอังคาง 16.1 องศาและพระตำหนักภูพิงราชินีเวศ 17.5 องศาเซลเซียสนี่คืออากาศเช้านี้
ที่เชียงใหม่นะคะส่วนใครจะไปทำใบขับขี่ขนส่งอันนี้เขาเปิดอยู่นะเพราะฉะนั้นใครที่เป็นวันหยุดแล้วอยากจะไปต่อใบขับขี่ต่างๆนานาได้หมดเลยทีเดียวสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่เปิดรับสมัครอบรมและทดสอบใบอนุญาตผู้ประจำรถตามพระราชบัญญัติการขนส่งประจำเดือนมิถุนายนนะคะคุณฟังเปิดให้บริการด้านใบอนุญาตขับรถวันหยุดชดเชยวันนี้1มิถุนายนตั้งแต่8:30 น.ถึง16:30 น.ไปกันได้ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่นะคะเชียงใหม่เรดิโอ92 เมกะเฮิรตซ์ค่ะตามมีเพลงนี้บ้างเข้าสู่กลางปีแล้วทบทวนตัวเองนะคะว่า5เดือนที่ผ่านมายังไหวไหมยังโอเคไหมนะทบทวนจากตามมีค่ะ

ใครสามารถที่จะร่วงรู้สิ่งที่มันเกิดขึ้นในอนาคตได้ค่ะคุณผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นหมอดูหรือว่าใครก็แล้วแต่เราไม่สามารถรู้ได้นะคะแล้วก็ไม่รู้ด้วยนะว่าตัวเลขที่เราซื้อไปในวันนี้จะถูกหวยหรือเปล่าวันนี้ขอให้โชคดีกันทั่วหน้ากันละกันค่ะคุณผู้ฟังก็ขอให้รวยขอให้มีแต่สิ่งดีๆเกิดขึ้นสำหรับเดือนมิถุนายนของเราด้วยเจ้าหญิงในนิยายงานเก่าของโบสุนิตาลีจคุณนะคะและปามี่กับทบทวนด้วยค่ะเชียงใหม่รีดิโอ92เมกะเฮิรตซ์กับเวลาในช่วงเช้าของเราและเช้านี้ยังอยู่ด้วยกันต่อกับโตโยต้าเชียงใหม่นะคะใกล้ตัวใกล้ใจและใกล้คุณด้วยวันนี้ยังเปิดให้บริการตามปกติเหมือนเดิมค่ะคุณผู้ฟังโตโยต้าเชียงใหม่เราเปิดให้การดูแลรถคุณเสมอๆวันนี้ใครหยุดนำรถเข้าไปดูแลได้ไม่ว่าแดดจะออกหรือฝนตกค่ะโตโยต้าเชียงใหม่พร้อมดูแลทุกการเดินทางคุณเสมอขับเคียงมั่นใจในทุกสภาพอากาศให้เราเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลรถคันโปรดของคุณที่ใช้งานได้อย่างต่อเนื่องนะคะไม่ว่าจะเป็นการเช็คมาตรฐานโดยช่างผู้ชำนาญการค่ะใช้อะไหล่แท้คุณภาพมาตรฐานของโตโยต้าอะไหล่แท้ 100% นะคะแล้วก็มีบริการครบวงจรรวดเร็วฉับไวใส่ใจทุกบริการเชียงใหม่ที่พร้อมดูแลให้คุณได้รับความสะดวกสบายที่สุดนะคะคันนี้ก็พร้อมส่งค่ะคุณผู้ฟังสนใจแวะไปกันได้กับ Paylux Travel Overland พร้อมให้คุณได้เป็นเจ้าของแล้ววันนี้นะคะไม่ต้องรอนานด้วยรถพร้อมข้อเสนอสุดคุ้มก็พร้อมเช่นเดียวกันค่ะทางเลือกรับข้อเสนอพิเศษ1ทางเลือกคุณเลือกได้ฟรีประกันภัยชั้น1 Toyota Care PHYD หรือว่าจะเลือกเป็นดอกเบี้ยพิเศษที่ 1.39%หรือจะช่วยค่าน้ำมันสูงสุด 10,000 บาทนะคะพร้อมขยายระยะเวลารับประกันคุณภาพสูงสุด5ปีสายลุยสายเที่ยวไม่ว่าจะสายไหนคันนี้ตอบโจทย์ครบเลยค่ะทั้งความเท่ความแกร่งและความคุ้มค่าตามไปเจอกับเราได้กับ Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขานะคะสำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลติดกับนิยมค่ะสาขาซีแยกไฮเวย์สาขาสันปะตองสาขาจอมทองสาขาฝางและเมืองง่านลำพูนเปิดให้บริการ 8:00 นถึง 17:00 นและดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ Facebook ของ Toyota เชียงใหม่ได้เลย Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณเสมอนะคะงานจากประภาสชนสลานนท์ค่ะเปลี่ยนฉากโดยประภาสมีบางสิ่งบางอย่างนำทางให้เรากลับมา

0: Refill the music. Chiang Mai Radio Freshen Up.
1: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซัดคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
3: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณเพื่อความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
4: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
5: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
4: ่
5: ะ
4: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด

ของ Savage Garden ค่ะคุณผู้ฟัง Truly Madly Deeply เพลง3ลีที่หลายคนรู้จักกันนะคะก่อนหน้านั้นเป็นงานที่คุณผู้ฟังเลือกมาทางหน้าเว็บไซต์กันบ้าง REO Speedwagon ค่ะชื่อเพลงเขาก็คือ Can't Fight This Feeling นะคะเข้าสู่มิถุนายนแล้วค่ะคุณผู้ฟังจะว่าไปเป็นช่วงของกลางปีพอดีชวนมาชาเลนจ์ตัวเองกันดีกว่าค่ะเป็นเราเวอร์ชั่นใหม่ที่ดีขึ้นสุขภาพแข็งแรงขึ้นทำได้ทุกวันเลยทีเดียวค่ะทั้งการตื่นให้เช้ากว่าเดิมตอนนี้ต้องแข่งกับตัวเองเพราะว่าบางวันนี้รถบ้านเรานี้ยุ่งเหยิงมากๆโดยเฉพาะเปิดเทอมแล้วด้วยนะตื่นเช้ากว่าเดิมสบายกว่าเยอะเลยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องนอนให้พักผ่อนให้เป็นไปให้เต็มที่นะคะงดน้ำหวาน5วันทำได้ไหมคะเบาได้ก็เบาลดความหวานลงมานิดนึงค่ะเก็บห้องทุกเช้าถ้าเป็นไปได้ห้องเราก็จะสะอาดและน่าอยู่เสมอๆเก็บที่นอนกันก่อนเริ่มต้นเก็บที่นอนเก็บขยะต่างๆนานาให้เรียบร้อยก็คือการเก็บห้องของวันทุกเก็บห้องของเราทุกวันทุกเช้าให้สะอาดที่สุดนะคะลบคนท็อกซิกค่ะใครที่รู้สึกว่าอยู่ใกล้แล้วพลังมันหายมีแต่พลังลบมีแต่บ่นคนนู้นคนนี้มีแต่เรื่องคนนั้นคนนี้คือเยอะมากไม่สนใจตัวเองสนใจแต่เรื่องคนอื่นคนท็อกซิกแบบนี้หนีให้ได้ก็หนีกันละกันนะคะเดิมวันละ19,000เริ่มต้นก็คือจะประมาณสัก5,000ก็ได้ค่ะหลังจากนั้นก็ค่อยๆอัพสเต็ปขึ้นไปให้มันได้วันละ19,000นะคะนอนให้เร็วขึ้นค่ะขอบคุณตัวเองทุกวันแล้วก็พูดให้น้อยลงฟังให้มากขึ้นชาเลนจ์ง่ายๆแบบนี้ลองทำดูแล้วคุณจะรู้ว่าแค่ไม่กี่ก้าวไม่กี่ข้อก็ทำให้เราเป็นคนใหม่ที่มีความสุขได้ง่ายนะคะอยู่ด้วยกันในเช้านี้ค่ะมาพร้อมกับ Golden House กันด้วยปัญหาหนึ่งที่เจอในช่วงของหน้าฝนแบบนี้ก็คือไฟตกไฟกระชากยิ่งตอนไหนที่มีความรู้สึกว่าฟ้าร้องลมแรงๆฝนกระหน่ำนี่ไฟตกไฟกระชากเป็นเรื่องปกติแต่ว่าหลายๆคนก็ไม่ชอบเพราะว่าไฟมันดับบ่อยมันทำให้รู้สึกว่ามันไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ยิ่งถ้าเกิดเป็นตอนกลางคืนยิ่งวุ่นวายกันเลยทีเดียวค่ะอย่าปล่อยเครื่องใช้ไฟฟ้าเสี่ยงเสียหายกันดีกว่าปกป้องอุปกรณ์ไฟฟ้าในบ้านด้วยเครื่องปรับแรงดันไฟฟ้าช่วยในการรักษาระดับแรงดันไฟฟ้าให้คงที่ลดความเสี่ยงจากไฟตกไฟเกินและไฟกระชากได้ให้คนใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าได้อย่างมั่นใจตลอดฤดูฝนแบบนี้นะคะคุณผู้ฟังช็อปวันนี้รับฟรีทันทีกับแคชแบ็กสูงสุด500บาทกันด้วยช็อปออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน Click and Collect ได้ราคาหลักพันแต่ว่าสามารถปกป้องเครื่องใช้ไฟฟ้าหลักหมื่นของเราได้สบายๆกันเลยทีเดียวแวะไปช็อปกันได้ที่ Golden House นะคะและบ้านไหนที่กำลังมีแพลนในการติดตั้งโซลาร์เซลล์ค่ะไม่อยากจ่ายก้อนใหญ่ตอนนี้ติดตั้งได้เลยกับโปรสุดคุ้มกับโซลาร์รูฟนะคะผ่อน 0% ลดไฟฟ้าลดค่าไฟได้ทันทีใช้ไฟสบายขึ้นทุกเดือนนะคะไม่ต้องกังวลหนาวตอนปลายเดือนค่ะคุณผู้ฟังค่าไฟมานี่โอ้โหปวดหัวกันเลยทีเดียวผ่อน 0% นานสูงสุด10เดือนรับสิทธิ์ลดหย่อนภาษีสูงสุด 200,000 บาทฟรีค่าบริการสำรวจหน้างานให้คำปรึกษาฟรีค่ะบริการติดตั้งโซลาร์เซลล์โดยทีมช่างมืออาชีพฟรีล้างแผง5ปีปีละ1ครั้งนะคะติดตั้งวันนี้เปลี่ยนค่าไฟรายเดือนให้กลายเป็นการลงทุนระยะยาวสอบถามเพิ่มเติมที่ Golden House ทุกสาขาได้เลยค่ะสาขาเชียงใหม่วงแหวนรอบกลางเวียงกุมกามและที่สาขาฟาง Call Center 1160ช็อปออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน Click and Collect นะคะ Golden House ยินดีให้บริการให้บ้านคุณสบายและก็มีสินค้าให้คุณได้เลือกเยอะมากๆครบหลากหลายเพื่อบ้านคนจริงๆกับ Golden House นะคะมาถึงงานใหม่ล่าสุดของ Callan Headbury บ้าง Right Here Tonight ค่ะ

ามบีไวท์ค่ะคุณนฟังใครฝากวงบีเพลงนี้นะคะก่อนในนั้นมีงานของแคลนเฮดบรีด้วยกับไรเฮียเวทไรเฮียทุนไหนไรเฮียเวทติ้งตรงไหนRight here tonight นะคะเวลาจะหมดแล้วค่ะคุณผู้ฟังแป๊บเดียวใกล้จะ10นาฬิกาได้เวลาลุยงานกันต่อกับเช้าของวันจันทร์การสำหรับใครที่ทำงานอยู่นะเพราะว่าบางหน่วยงานบางที่ไม่ได้หยุดเพราะว่าหยุดเมื่อวานไปแล้วไงวันอาทิตย์เพราะฉะนั้นก็รวบยอดวันหยุดก็คือวันอาทิตย์พอดีแล้วก็เดือนนี้ก็จะมีวันหยุดน้อยนิดเหมือนกันค่ะคุณผู้ฟังอย่างวันนี้เป็นวันหยุดชดเชยวันวิสาขบูชาโรงเรียนหยุดหลายที่หยุดแต่พรุ่งนี้ไปทำงานเหมือนเดิมนะคะตื่นเช้าเหมือนเดิมโรงเรียนส่วนใหญ่ไม่หยุดนะพรุ่งนี้นะคะแล้วก็หลังจากนั้นหยุดต่อวันที่3วันพุธที่3วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดานั่นเองค่ะพระบรมราชินีของเราก็หยุดอีก1วันหลังจากนั้นทำงานยาวไปถึงสิ้นเดือนไม่มีวันหยุดแล้วนะจ๊ะเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมเก็บแรงเอาไว้ทำงานกันด้วยกันละกันนะคะเอาละค่ะส่งท้ายกันก่อนเดี๋ยวกลับมาเจอกันรอบบ่ายพร้อมกับเพลงไทยชั่วโมงหน้าอยู่ต่อกับช่วงของดีเจจุนกันนะคะเงินจะกินนานและชันพรเพลงนี้กับอัฟค่ะเจอกันรอบบ่ายทำงานด้วยความสุขกันพักผ่อนได้เต็มที่สำหรับใครที่มีวันหยุดนะคะเช้านี้ไปก่อนสวัสดีค่ะ

ดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะเริ่มวันนี้ไทยช่วยไทย plus วันนี้1มิถุนายน2569กระทรวงการคลังเปิดระบบแอปพลิเคชันเป๋าตังและถุงเงินพร้อม 100% ให้ประชาชนผู้ได้รับสิทธิ์โครงการไทยช่วยไทย plus รวมกว่า 39.2 ล้านคนเริ่มสแกนใช้จ่ายได้แล้วตั้งแต่เวลา 6 นาฬิกาที่ผ่านมานายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังยืนยันความพร้อมในการเติมเงินงวดแรก 1,000 บาทให้กับผู้ได้สิทธิ์แบ่งเป็นกลุ่มสวัสดิการแห่งรัฐ 13.18

0: ล้านคนและกลุ่มประชาชนทั่วไปที่ลงทะเบียนผ่านโครงการ60ต่อ40อีกกว่า26ล้านคนโดยสามารถใช้จ่ายได้ทุกวันตั้งแต่เวลา6นาฬิกาถึง23นาฬิกาไปจนถึงวันที่30กันยายน2569สำหรับกลุ่มประชาชนทั่วไปที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทย Plus 60ต่อ40จะต้องเติมเงินเข้า G Wallet บนแอปเป๋าตังเพื่อใช้จ่ายร่วมกับเงินที่รัฐสนับสนุนหากใช้เกินยอดสูงสุดส่วนต่างต้องจ่ายเองและวงเงินที่เหลือในแต่ละเดือนจะไม่สมทบไปเดือนถัดไปโดยมีสูตรการร่วมจ่ายดังนี้สูตรรายวันใช้จ่ายสูงสุด333บาทต่อวันรัฐบาลจ่ายให้200บาทประชาชนเติมเงินเอง133บาทสูตรรายเดือนใช้จ่ายสูงสุด1,667บาทต่อเดือนรัฐบาลจ่ายให้ 1,000 บาทประชาชนเติมเงินเอง667บาทสรุปยอดรวมตลอดโครงการ4เดือนมิถุนายนถึงกันยายน2569รัฐบาลช่วยรวม 4,000 บาทประชาชนเติมเอง 2,667 บาทรวมวงเงินใช้จ่ายตลอดโครงการ 6,667 บาทสำหรับกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสามารถใช้จ่ายวงเงิน 1,000 บาทแรกได้ทันทีโดยไม่ต้องใช้เงินตัวเองร่วมจ่ายเพื่อซื้อสินค้าจำเป็นที่ร้านธงฟ้าราคาประหยัดไม่สามารถถอนหรือแลกเป็นเงินสดได้จบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Tune for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.

0: างปีนี้เรื่องบ้านต้องที่นี่ที่เดียว Global House พบกับแคมเปญสุดยิ่งใหญ่แห่งปี Global House Mid Year Mega Fair โปรฟังกลางปีลดใหญ่แบบจัดหนักลดสูงสุดถึง 70% ครบครันทุกความต้องการทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและวัสดุก่อสร้างลุยกันยาวๆจัดเต็มไม่มีแผ่วตลอดเดือนมิถุนายนนี้เท่านั้นพิเศษสุดคุ้มช็อปปั๊บรับคืนทันทีเมื่อช็อปครบ 10,000 บาทรับคืนคูปองส่วนลด 2,000 บาททันทียิ่งช็อปยิ่งคุ้มยิ่งได้คืนโปรแรงแบบนี้คนรักบ้านห้ามพลาด Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
2: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
1: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
2: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
1: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
3: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ

0: รมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณเพื่อความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยูFacebook Hi Ubix
1: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซัดคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
2: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วยพลานิว 2X Gel ด้วยตัวยาไดคอฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะพลานิว 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
3: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
4: ไปหาหมอไหมคะ
5: ไม่อ่ะ
4: ไปหาหมอเธออ
5: ืมไม่อ่ะ
4: ถ้ากลัวการใช้สิทธิ์ผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร053-200-002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
1: เสียงลือเสียงเล่าอ้างอันใดพี่เอ๋ยพี่ออมพี่อ๊อฟพี่โอมพี่อันพี่อาร์ตสตาร์ท D-Max ใหม่กันทั่วหน้าจะพี่เอ๋ยหรือพี่ไหน

0: และทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่อีซูซูสาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทร์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
1: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
2: ้แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
1: ่
2: ะ
1: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
3: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
4: You're listening.

ประตูครับจากโบกี้ไลออนฮะแล้วก็ก่อนหน้านู้นยูบอยทีเจและซีนายกับสไตล์ครับแล้วก็เริ่มต้นด้วยในชั่วโมงนี้กับพี่พิกริตแล้วก็กาชานีนั่นเองครับกับ Guilty Pleasure นะครับก็เป็นเพลงเพราะและเพลงใหม่นะฮะที่หลายๆคนอาจจะยังไม่คุ้นกับเพลงทั้งหมดนะฮะคุณผู้ฟังนี่คือวันจันทร์ครับวันจันทร์วันหยุดของคุณแล้วก็เป็นวันจันทร์ที่เริ่มต้นเดือนใหม่แล้วนะฮะวันที่1มิถุนายนนะครับคุณผู้ฟังเข้าสู่เดือนสุดท้ายของครึ่งปีแรกนะครับก่อนที่เราจะขยับเข้าสู่ในครึ่งปีหลังในเดือนหน้ากันนะฮะวันนี้วันหยุดนะครับต่อเนื่องกันนะฮะจากเมื่อวานนี้เนื่องจากเป็นวันชดเชยวันวิสาขบูชานะครับก็พักผ่อนกับบ้านนะฮะอาจจะไม่ได้ไปไหนหรือบางคนอาจจะใช้วันหยุดยาวเพิ่มเติมนะครับเป็นลองวีคเอนด์เพิ่มเติมคือพรุ่งนี้แล้วก็ไปหยุดอีกทีคือวันที่3นะฮะก็ขอให้มีความสุขมากๆกับวันหยุดพักผ่อนยาวๆของคุณนะฮะเชียงใหม่บรรยากาศดีครับใครไปเที่ยวเชียงใหม่สูดหายใจได้เต็มปอดนะฮะอากาศสดชื่นสุดๆไปเลยนะครับคุณผู้ฟังแต่ว่าแดดร้อนนิดหน่อยแต่ก็โอเคนะฮะดีกว่าไปเจอเรื่องของมลพิษเนาะเรื่องของฝุ่น PM 2.5 อะไรต่างๆที่มันทำให้เรารู้สึกว่าอยู่ไม่ค่อยเป็นสุขสักเท่าไหร่นะฮะคุณผู้ฟังวันนี้วันที่1ครับแน่นอนไทยช่วยไทย Plus ครับเข้าแล้วนะฮะเดือนแรก 1,000 บาทนะครับคุณผู้ฟังแน่นอนครับรัฐออกให้ 1,000 บาทส่วนเราออกเอง666บาท67สตางค์นะครับคุณผู้ฟังพูดง่ายๆคือรัฐออกให้วันละ200บาทนะครับแล้วก็เราจะออกเองเนี่ย134บาทนะครับเพราะฉะนั้นใช้สูงสุดได้วันละ334บาทนะครับวันนี้วันจันทร์นะฮะย้ำบอกไปมีเพลงใหม่อัปเดตคุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะครับช่วงของชิมแบบเรดิโอเฟรชชั่นแทร็กครับ

0: พลงเพราะอีกซิงเกิลหนึ่งถัดมานะครับหลังจากที่เราได้ฟังเพลงถ้าเราได้เจอกันอีกใช่ไหมนะฮะถ้าวันนั้นเราได้พบกันครับจากSalty Salmonนะฮะแล้วก็ตามมาที่ซิงเกิลถัดมาครับนี่คือทิ้งกันไว้ที่ทางตันนะฮะเพราะมากๆนะฮะเป็นหนึ่งซิงเกิลใหม่ครับที่เลือกมาให้ฟังกันในชั่วโมงนี้นะครับขยับมาที่ซิงเกิลใหม่อีกเช่นกันนะฮะจากดนตรีที่หลายๆคนรู้จักนะฮะโดยเฉพาะวงร็อกของเด็กยุคใหม่อย่าง Three Man Down นะครับคุณผู้ฟังและวันนี้เข้ามาพร้อมกับซิงเกิลใหม่ที่ใช้ประกอบภาพยนตร์ไทยสยองขวัญแห่งปีเทอม4นะฮะจากค่ายสหมงคลนั่นเองครับซึ่งผลงานชิ้นนี้ถือว่าเป็นผลงานชิ้นแรกภายใต้ค่าย Bridge นะครับก็ถือว่าเป็นเพลงที่น่าจะเพราะนะฮะแล้วก็น่าจะถูกใจหลายคนด้วยนะครับสำหรับเนื้อหาของเพลงนี้นะฮะเขาบอกเล่าเรื่องราวความเจ็บปวดของคนคนนึงที่ต้องสูญเสียคนสำคัญไปอย่างกระทันหันโดยไม่มีโอกาสที่จะเอ่ยคำล่ำลาครับทิ้งไว้เพียงแค่ความว่างเปล่าและความคิดถึงที่ค้างอยู่ในใจนะครับคุณผู้ฟังไปติดตามครับและนี่คือเพลงใหม่จาก Three Man Down ครับชื่อเพลงว่าไม่เคยได้ลา
1: Chiang Mai Radio Fresh and Track

ดนตรีที่เป็นเอกลักษณ์ของชูเมนดาวครับจากเพลงประกอบภาพยนตร์นะฮะเทอม4นะครับกับเพลงที่ชื่อว่าไม่เคยได้ลานะครับซิงเกิลใหม่ด้วยนะฮะคุณผู้ฟังครับในช่วงนี้นะฮะเตรียมตัวครับในการที่จะไปดูฟุตบอลโลกกันครับทาง Global House นะฮะพาคุณไปเปลี่ยนบ้านให้กลายเป็นสนามแข่งระดับโลกกับแคมเปญ Higher Big Screen Big Game นะครับคมชัดทุกช็อตเชียร์มันทุกเกมนะฮะเหมือนกับติดขอบสนามเลยคือเดียวครับคุณผู้ฟังกับโปรโมชั่นจาก Higher นั่นเองนะฮะวันนี้นะครับคุณสามารถที่จะไปเลือกซื้อทีวี Higher ครับมินิ LED ที่ร่วมรายการหลากหลายรุ่นด้วยกันนะครับลูกค้า50ท่านแรกรับฟรีครับเสื้อ Adidas Liverpool นะฮะ Liverpool ครับมูลค่า 2,900 บาทนะครับคุณผู้ฟังและลูกค้าลำดับที่51ถึง100รับฟรีกระเป๋า Adidas Liverpoolมูลค่า 1,600 บาทนะครับและนอกจากนี้ครับถ้าคุณผู้ฟังนะฮะซื้อทีวี Higher QLED นะฮะที่ร่วมรายการนะครับลูกค้า50ท่านแรกรับฟรีผ้าขนหนูลิเวอร์พูลมูลค่า 1,290 บาทนะครับส่วนลูกค้าลำดับที่51ไปจนถึง100นะฮะรับฟรีแก้วเก็บความเย็นลิเวอร์พูล Chinese New Year นะฮะ2026มูลค่า990บาทนะครับส่วนลูกค้าที่ซื้อทีวี Higher 4K LED นะครับที่ร่วมรายการ50ท่านแรกรับฟรีล่มลิเวอร์พูล UVบล็อกนะฮะมูลค่า990บาทและลูกค้าที่51จนถึง100ครับรับฟรีกระบอกน้ำ Adidas Liverpool มูลค่า500บาทนะครับคุณผู้ฟังมานะฮะมาซื้อกันได้เลยครับคุณผู้ฟังกับการเลือกซื้อทีวีที่ไปดูฟุตบอลโลกกันได้เลยนะครับที่ Global House ทุกสาขาใกล้บ้านคุณครับรวมถึงทางออนไลน์ก็ช็อปกันได้เลยที่ globalhouse.co.th นั่นเองครับโปรโมชั่นนี้ให้คุณยาวครับ31กรกฎาคมเลยทีเดียวนะครับแวะมากันได้เลยนะฮะ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณครับThank you.

0: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบ้านสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำทรัพย์คอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำทรัพย์คอนสตรัคชั่น
2: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
3: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
4: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ่ะ
3: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
5: คุณกำลังฟังเชียงใหม่ Radio 92โดยเชียงใหม่สตูดิโอลิมิเต็ด

0: สัปดาห์นี้นะครับใครที่ติดตามละครเรื่องนี้นะฮะก็จะได้ถึงบทสรุปสักทีว่าจะเป็นยังไงครับ2ตอนสุดท้ายครับวันนี้และพรุ่งนี้กับรักหักหลังนะฮะและเพลงนี้เป็นเพลงประกอบละครเรื่องนี้เลยครับคุณผู้ฟังชื่อเพลงว่ากลับมาทำไมเสียงร้องของอิเมจสุทธิตานะครับก็เป็นฝีไม้ลายมือในการเขียนเพลงของพี่หนึ่งณรงค์วิทย์นั่นเองนะครับคุณผู้ฟังเอาละครับเพลงเพราะต่อเนื่องนะครับในชั่วโมงนี้พร้อมกับเพลงใหม่ที่อัปเดตคุณผู้ฟังกันต่อนะครับมาที่เพลงใหม่ของส้มมารีฮะเพลงนี้ชื่อเพลงว่าหนังทุนต่ำเป็นชื่อหนังหรือชื่อเพลงมันแบบว่าบางทีอยากรู้เหมือนกันว่าทำไมเขาถึงไปตั้งชื่อเพลงนี้ขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาบอกว่าหนังต้นทุนชื่อเพลงซิงเกิลหนังทุนต่ำนะครับเป็นเพลงที่ถ่ายทอดเรื่องราวความสัมพันธ์ของมุมมองแบบประชดประชันนะฮะคือประมาณว่าเมื่อคนคนหนึ่งเสียใจกับการเลิกราแต่อีกคนหนึ่งกลับเสแสร้งนะฮะทำไปว่าเจ็บนะฮะทั้งที่ในใจเนี่ยไม่ได้รู้สึกอะไรพูดง่ายคือคนจะไปอ่ะแต่ว่าทำแบบเหมือนแสดงละครซะหน่อยนึงให้รู้สึกว่าฉันก็ไม่ได้อยากจะไปขนาดนั้นรู้สึกเสียใจกับสิ่งที่ทำอะไรประมาณนี้นะฮะเขาบอกว่าความหวังดีสุดท้ายที่แสดงออกมาเนี่ยจึงแทบไม่ต่างจากคำว่าหนังทุนต่ำนะฮะที่ไม่มีความจริงใจจะลงทุนแสดงให้สมจริงครับซึ่งนอกจากเนื้อหาเพลงจะกระแทกใจแล้วเนี่ยนะฮะซิงเกิลนี้นะฮะก็ทวีความเจ็บยิ่งขึ้นในพาร์ทดนตรีที่ได้คุณชาวของค็อกเทลนะครับมาทำหน้าที่โปรดิวเซอร์นะฮะในการที่จะขยี้อารมณ์ในเรื่องของเพลงครับและที่สำคัญ MV เพลงนี้นะฮะได้พระเอกสุดหล่อครับอย่างมาริโอ มาเรอร์มาแสดงด้วยนะครับใครอยากดูว่าเอ๊ะมาริโอมาแสดงในบทบาทแบบผู้ชายที่ดูเหมือนจะไม่ค่อยจริงใจเนี่ยมันเป็นแนวไหนนะคุณผู้ฟังฮะไปติดตามได้นะครับสำหรับ MV มิวสิควิดีโอใหม่ล่าสุดจากส้มมารีนะฮะแต่ว่าวันนี้เราให้คุณฟังเพลงนี้ก่อนนะครับกับเพลงที่ชื่อว่าหนังทุนต่ำและนี่คือ Fresh and Track ของเราครับ
1: Chiang Mai Radio Fresh and Track

จากเพลงหมวดพระจันทร์เนี่ยมันเศร้าหมดเลยคุณผู้ฟังเลยนี่คือนังทุ่นต่ำนะครับเพลงใหม่ล่าสุดนะฮะของส้มมารีนะครับคุณผู้ฟังกับการถ่ายทอดความรู้สึกของคนที่จับความรู้สึกได้ว่าอีกคนหนึ่งเนี่ยกำลังแสดงละครอยู่แต่พอดีว่าละครที่เธอแสดงเนี่ยมันไม่สมจริงเอาซะเลยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเขาจึงเปรียบเหมือนกับว่าหนังทุ่นต่ำที่ไม่ลงทุนอะไรกันซักอย่างเลยทีเดียวครับก็เป็นอีกหนึ่งเพลงเพราะที่เลือกมาให้ฟังกันในช่วงของ Fresh and Track นะคุณผู้ฟังฮะขอบคุณกับ Planil X22X Gel นะครับวันนี้ใครที่มีปัญหานะครับหรืออาการปวดอักเสบปวดบวมตามกล้ามเนื้อเอ็นข้อต่อนะครับขยับนี่ขยับหน่อยทรมานขัดจังหวะชีวิตไปหมดเลยทีเดียวฮะช่วงนี้ก็ต้องระมัดระวังนะฮะฝนตกความลื่นเกิดขึ้นนะครับบางคนเดินเดินอยู่ก็ล้มอะไรอย่างเงี้ยครับแน่นอนฮะความเจ็บแบบนี้มันทำให้คุณรู้สึกไม่อยากจะทำอะไรเลยแล้วก็ทรมานมากครับวันนี้ Planil 2X Gel นะครับตัวยาเจลสูตรเข้มข้นที่มีส่วนผสมของไดคอฟีแนกไดเอทิลามีนสูง 3.32% นะครับสามารถช่วยบรรเทาอาการปวดแล้วก็ลดอาการอักเสบบาดเจ็บได้อย่างมีประสิทธิภาพและที่สำคัญครับใช้งานง่ายทาแค่บริเวณที่คุณมีอาการวันละ2ครั้งช่วงเช้าแล้วก็ช่วงเย็นครับตัวเนื้อเจลจะซึมเข้าสู่บริเวณที่ปวดได้อย่างรวดเร็วและกลับให้คุณเนี่ยไปใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขนะครับแล้วก็สามารถทำกิจกรรมสุดโปรดได้อย่างมั่นใจไม่ว่าจะปวดจากการทำงานหรือจะปวดจากการขยับจังหวะร่างกายที่ผิดนะครับวันนี้ Planil 2X Gel พร้อมดูแลคุณให้กลับมาลุยได้อีกครั้งนึงครับ Planil 2X Gel หาซื้อได้เลยที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณครับโดย BioFarm เพื่อนคู่สุขภาพครับ

0: นนทนนท์ครับและยูบอยทีเจกลัวลืมนะครับเพราะมากฮะเอาละครับเดี๋ยวคงจะต้องเบรกกันสักครู่หนึ่งนะครับชั่วโมงหน้ายังคงมีเพลงใหม่ครับให้คุณได้ติดตามกันต่อในช่วงของชแนลเรดิโอเฟรชแอนด์แทร็กครับช่วงท้ายนี้ขอบคุณกับโรงพยาบาลลานานะครับวันนี้เราเพิ่มศักยภาพในการรักษาโรคยากด้วยการยกระดับการรักษาโรคอ้วนหรือว่าภาวะน้ำหนักเกินนะครับซึ่งเราจะเปิดเป็นศูนย์ผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักด้วยการส่องกล้องซึ่งภายในศูนย์ก็จะประกอบไปด้วยทีมแพทย์อายุรกรรมศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการผ่าตัดแบบส่องกล้องนะครับมีนักกำหนดอาหารแผนกโภชนาการในการดูแลอาหารการกินของคุณครับและทีมสหสาขาวิชาชีพร่วมกันดูแลผู้ป่วยนะครับให้สามารถลดน้ำหนักได้อย่างปลอดภัยสามารถกลับไปใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีสุขภาพที่ดีขึ้นและน้ำหนักลดลงโรคร่วมต่างๆก็ลดลงตามนะครับไม่ว่าจะเป็นโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดสูงโรคระบบหัวใจหลอดเลือดแล้วก็โรคมะเร็งนะครับแน่นอนว่าเมื่อเราน้ำหนักตัวเพิ่มนะฮะหรือน้ำหนักตัวเยอะเนี่ยโรคร่วมเหล่านี้มันจะเป็นบ่อเกิดแล้วก็เป็นอันตรายแฝงที่มาพร้อมกันด้วยนะครับดังนั้นเมื่อน้ำหนักลดนะฮะสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็จะลดตามไปด้วยครับสำหรับเกณฑ์การผ่าตัดกระเพาะอาหารนะครับเพื่อลดน้ำหนักด้วยการส่องกล้องเนี่ยจะมีอยู่3เกณฑ์ด้วยกันครับนั่นก็คืออันดับแรกนะฮะเกณฑ์ที่1คนที่มีค่าดัชนีมวลกายหรือว่า BMI ตั้งแต่ 37.5 ขึ้นไปนะครับเกณฑ์ที่2คือคนที่มีค่า BMI ครับตั้งแต่ 32.5 ร่วมกับโรคร่วมที่เกิดจากภาวะอ้วนนะครับและเกณฑ์ที่3ก็คือตั้งแต่ 27.5 จนถึง 32.5 และมีโรคเบาหวานที่ควบคุมด้วยการใช้ยากินหรือว่ายาฉีดนะครับแต่ว่ายังควบคุมระดับน้ำตาลไม่ได้ก็สามารถที่จะปรึกษาคุณหมอได้เลยนะครับที่โรงพยาบาลลานานะฮะเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับทางเว็บไซต์ที่ lanakidhospital.com นะครับโรงพยาบาลลานาโรงพยาบาลของครอบครัวเราครับเบรกสักครู่นึงคุณผู้ฟังเดี๋ยวกลับมาหลังเบรกข่าวเรามีเพลงใหม่รอคุณผู้ฟังได้ฟังกันต่อในชั่วโมงหน้าครับ
1: Refresh, refill the music. Chiang Mai Radio, freshen up.
2: This time is 11 o'clock in the morning. Please listen to the breaking news.

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะเปิดเผยยอดใช้จ่ายไทยช่วยไทย plus ครึ่งชั่วโมงแรกยอดใช้จ่ายสูงกว่า11ล้านบาทพร้อมย้ำภาครัฐเตรียมออกมาตรการช่วยเหลือกลุ่มผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟนให้เข้าถึงการช่วยเหลือนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงภาพรวมวันแรกของการเริ่มใช้จ่ายในโครงการไทยช่วยไทย plus 60-40ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาเป็นต้นมาว่าหลังเปิดระบบครึ่งชั่วโมงแรกเมื่อเวลา6นาฬิกา30นาทีที่ผ่านมามีประชาชนเข้าใช้สิทธิ์แล้วกว่า 62,000 รายจากยอดผู้ลงทะเบียนและได้รับสิทธิ์เรียบร้อยแล้วประมาณ26ล้านคนเกิดยอดการใช้จ่ายรวมสะพัดกว่า 11,120,000 บาทผ่านการใช้จ่ายกว่า 70,000 รายการซึ่งสะท้อนถึงความคึกคักอย่างมากโดยเฉพาะในพื้นที่ชุมชนที่มีประชาชนออกมาใช้สิทธิ์กันอย่างหนาตาตั้งแต่ช่วงเช้าจึงไม่มีความกังวลต่อการใช้งานระบบเนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่คุ้นเคยกับระบบเป๋าตังอยู่แล้วสำหรับสินค้าและบริการที่ร่วมรายการโครงการนี้ครอบคลุมทั้งการซื้อสินค้าและรูปแบบการบริการโดยปัจจุบันมีร้านค้าลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการแล้วกว่า 1,500,000 แห่งซึ่งร้อยละ60เป็นร้านค้าประเภทอาหารและเครื่องดื่มส่วนที่เหลือเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคทั่วไปรวมถึงภาคบริการเช่นรถแท็กซี่และรถโดยสารประจำทางของขสม.ที่ประชาชนสามารถสแกนแอปพลิเคชันเพื่อใช้จ่ายได้แล้วเช่นกันแต่ในรอบนี้ร้านเสริมสวยร้านทำเล็บและร้านนวดสปาจะไม่เข้าร่วมโครงการเนื่องจากวัตถุประสงค์หลักของโครงการในครั้งนี้มุ่งเน้นไปที่การช่วยเหลือเยียวยาความเดือดร้อนของประชาชนจากวิกฤตพลังงานและราคาน้ำมันแพงนายวินิจย้ำว่าวงเงินในแต่ละเดือนหากใช้ไม่หมดจะไม่สามารถทบไปยังเดือนถัดไปได้โดยระบบจะดึงเงินส่วนที่เหลือกลับคืนเพื่อนำไปใช้ในมาตรการช่วยเหลือวิกฤตด้านอื่นๆต่อไปและจะรีเซ็ตวงเงินให้ใหม่จังของเดือนถัดไปส่วนกลุ่มผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟนซึ่งอาจจะไม่สามารถเข้าถึงโครงการไทยช่วยไทย plus 60-40ในรูปแบบแอปพลิเคชันได้นั้นทางภาครัฐเตรียมที่จะเปิดให้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ในอนาคตอันใกล้นี้เพื่อให้กลุ่มดังกล่าวสามารถเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือในรอบต่อไปได้จบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up

0: กลางปีนี้เรื่องบ้านต้องที่นี่ที่เดียว Global House พบกับแคมเปญสุดยิ่งใหญ่แห่งปี Global House Mid Year Mega Fair โปรปังกลางปีลดใหญ่แบบจัดหนักลดสูงสุดถึง 70% ครบครันทุกความต้องการทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและวัสดุก่อสร้างลุยกันยาวๆจัดเต็มไม่มีแผ่วตลอดเดือนมิถุนายนนี้เท่านั้นพิเศษสุดคุ้มช็อปปั๊บรับคืนทันทีเมื่อช็อปครบ 10,000 บาทรับคืนคูปองส่วนลด 2,000 บาททันทียิ่งช็อปยิ่งคุ้มยิ่งได้คืนโปรแรงแบบนี้คนรักบ้านห้ามพลาด Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร0931965566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
2: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
3: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
2: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
3: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
2: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
4: โรคอ้วนอันตรายบ่อเกิดโรคภัยหลายอย่างภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนถือเป็นโรคที่อันตรายมากเป็นจุดเริ่มต้นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของโรคหลายโรคโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดและโรคมะเร็งผู้ที่มีน้ำหนักเกินถือเป็นกลุ่มเสี่ยงโรคอ้วนจะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสุขภาพต่อคุณภาพของชีวิตในการดำเนินชีวิตประจำวันศูนย์ผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องโรงพยาบาลลานนาเปิดให้บริการแล้วสำหรับผู้ที่มีน้ำหนักตัวมากประสบปัญหาโรคอ้วนอยากรักษาด้วยการผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์โรงพยาบาลลานนาโทร052-134-777
5: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะร้านจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
6: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วยพลานิว 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะพลานิว 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
7: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
6: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
7: ทุกช่วงชีวิตจะผิดได้อยู่ที่คุณเลือกMUX The Next Peak ดีไซน์สุดหรูทั้งภายนอกจดภายในเครื่องยนต์ใหม่ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8สปีดมั่นใจด้วยพวงมาลัยไฟฟ้าและกล้อง360องศาเลือกออกรถวันนี้รับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาท
8: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
9: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
10: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
11: You're listening 92 Chiang Mai Radio ชิงใหม่ Radio 92กับรายการ Freshen Up โดย DJ จุนพลวัฒน์

เพลงนี้สำหรับคนที่กำลังอินเลิฟอยู่นะน้องเบลวริศราครับล็อกกลอนล็อกใจไว้ให้เธอฮะก่อนหน้านู้นจากบัสนะฮะซิงเกิลใหม่กับโซบลูครับรวมไปถึงน้องเจเลอร์นะฮะกับซิงเกิลใหม่ชื่อกันกับโนเพเซอร์นะครับคุณผู้ฟัง3เพลงใหม่ครับที่อัปเดตให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันต่อนะครับสำหรับชั่วโมงที่2ของชิมเมลรีดิโอเฟรชแอนด์ทรักนะฮะกับการเลือกเพลงใหม่แทร็กใหม่อัปเดตเพลย์ลิสต์ของคุณกันด้วยนะครับคุณผู้ฟังเขาบอกว่านะฮะวิธีการทำให้ตัวเราดูน่าสนใจนะฮะน่าดึงดูดกับคู่สนทนาวิธีการเดียวง่ายที่สุดครับก็คือการวางมือถือและสบตาคู่สนทนานะคุณผู้ฟังครับคนมักจะคิดว่าความน่าดึงดูดของคนเราเนี่ยอยู่ที่หน้าตาบุคลิกหรือว่าความคล้ายกันทางความคิดหรือการเป็นมิตรที่อีกฝ่ายหนึ่งแสดงออกมานะครับแต่ในยุคที่โทรศัพท์ที่แทบจะกลายเป็นอวัยวะส่วนหนึ่งของมนุษย์เนี่ยมีงานวิจัยชิ้นหนึ่งนะฮะเขาบอกมาว่าปัจจัยหนึ่งครับที่ส่งผลต่อความรู้สึกของคนรอบข้างเป็นอย่างมากนั่นก็คือคนคนนั้นไม่จมอยู่กับหน้าจอตลอดเวลานะครับคุณผู้ฟังเรานึกภาพดีๆเวลาเราเดินเข้าหาเพื่อนหรือใครสักคนหนึ่งนะครับแล้วเห็นเขาก้มหน้าก้มตาพิมพ์ข้อความเลื่อนจออย่างเอาเป็นเอาตายนะฮะแล้วถ้าเขายังคงก้มหน้าต่อไปพูดคุยกับเราก็แค่คุยแต่ตานี่มองอยู่ที่จอมือถือนะครับคุณผู้ฟังแน่นอนครับความรู้สึกแรกที่เราเกิดขึ้นเนี่ยอาจจะไม่ใช่ความโกรธที่รุนแรงแต่จะมีความรู้สึกเล็กๆครับที่แฝงอยู่ในตรงนั้นก็คือเรารู้สึกว่าเหมือนเขาไม่ค่อยให้ความสำคัญกับเราหรือเราไม่สำคัญพอนะครับแต่ตรงกันข้ามถ้าเกิดว่าอีกฝ่ายหนึ่งเขาเงยหน้าขึ้นมานะฮะรีบวางโทรศัพท์ลงยิ้มให้ทักทายอย่างตั้งใจเขาบอกว่าการกระทำแทบไม่ต้องใช้คำพูดใดๆนะฮะมันสื่อสารทางอวัจนภาษาได้เลยว่าคนคนนี้ให้ความสำคัญต่อคุณเป็นอย่างยิ่งนั่นเองนะครับเขาบอกว่าพลังเล็กๆน้อยๆของการให้ความสนใจนี่แหละสามารถส่งผลต่อการสร้างความประทับใจแรกและความสัมพันธ์มากกว่าที่หลายคนคิดนะครับในการศึกษานะฮะในปี2026ตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยนักวิจัยมีการสำรวจนะครับว่าการใช้โทรศัพท์มือถือระหว่างการมีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นทำให้คนเราเนี่ยน่าดึงดูดลดน้อยลงครับโดยเฉพาะพฤติกรรมที่เรียกว่าฟับบิ้งนะฮะก็คือการเมินคนที่อยู่ตรงหน้านะครับแล้วหันไปให้ความสนใจกับกิจกรรมในมือถือแทนนะครับซึ่งแน่นอนว่าพฤติกรรมนี้พบกันได้ในชีวิตประจำวันทั่วไปเนาะการนั่งกินข้าวกับคนรักนะฮะต่างคนต่างก้มมือถือการคุยกับเพื่อนนะฮะแต่ว่ามือนึงก็คอยเช็คนะฮะการแจ้งเตือนอยู่ตลอดเวลาครับรวมไปถึงการประชุมการพบปะในที่ทำงานดูเหมือนว่ามันเป็นเรื่องที่ธรรมดาในชีวิตประจำวันนะฮะแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจก็คือการเกิดการฟับบิ้งนะฮะก็คือการที่เราไม่ได้สนใจคู่สนทนานั่นเองนะครับมันส่งผลลึกในระดับถึงความรู้สึกนะฮะว่าคนที่เราคุยด้วยเนี่ยเขารู้สึกถูกเมินนะฮะและรู้สึกเหมือนถูกกันออกจากพื้นที่ตรงหน้ารู้สึกไม่สำคัญรู้สึกว่าอีกฝ่ายนึงไม่ได้อยากมีปฏิสัมพันธ์ด้วยจริงๆนะฮะความรู้สึกเหล่านี้มันเป็นจุดเริ่มต้นที่นำไปสู่ความไม่พอใจความขัดแย้งและทำให้คุณภาพของความสัมพันธ์นั้นมันลดลงได้นั่นเองนะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นแล้วการมีใครสักคนหนึ่งมานั่งทานข้าวอยู่ข้างๆนะฮะมองตาการคุยกันลดละมือถือบ้างก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีมากๆนะครับในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ให้มันก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นครับ

็สุครีนี้จะถูกนำมารีคอเวอร์2ครั้งด้วยกันนะครับก่อนหน้าต้องมีลิปตานะฮะนำมารีคอเวอร์แล้วนะครับถัดมาอีกไม่นานครับสองสาวดูโอแห่งวงการ R&B นะฮะและนี่คือจัสมินิก้าเอาทำออกมาแล้วมันน่าฟังอีกแบบนึงเลยทีเดียวนะฮะและเพลงวอนครับออริจินัลจาก The Peach Band นั่นเองฮะคุณผู้ฟังขอบคุณกับ Toyota เชียงใหม่นะครับคุณผู้ฟังฮะวันนี้แวะไปกันได้ที่โชว์รูมของเรานะครับไปเลือกรถในตระกูล Toyota กันนะคุณผู้ฟังนะวันนี้หยุด1วันนะครับแล้วก็พรุ่งนี้เราเปิดให้บริการแล้วก็วันที่3ขอแจ้งอีกครั้งนึงฮะว่าเราหยุดให้บริการนะครับนะฮะแล้วก็จะกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งนึงวันที่4มิถุนายนนั่นเองนะครับคุณผู้ฟังนิดนึงขออภัยฮะวันนี้พรุ่งนี้นะครับเราเปิดให้บริการตามปกตินะฮะวันนี้ก็แวะไปได้นะครับแต่ว่าเราหยุดให้บริการพรุ่งนี้1วันวันพุธ1วันนะฮะวันที่3มิถุนายนนะครับคุณผู้ฟังส่วนใครจะไปเลือกรถครับวันนี้พบกับ Hilux Travel Overland นะครับให้คุณเป็นเจ้าของแล้ววันนี้ไม่ต้องรอนานพร้อมข้อเสนอสุดคุ้มฮะให้คุณนั้นพร้อมเดินทางทันทีครับไม่ว่าจะเป็นการเลือกรับข้อเสนอพิเศษ1ทางเลือกไม่ว่าจะเป็นฟรีประกันภัยชั้น1 Toyota Care PHYD หรือดอกเบี้ยพิเศษ 1.39% หรือช่วยค่าน้ำมันสูงสุด 10,000 บาทนะครับนี่คือการขยายรับการรับเวลานะฮะให้คุณไปเลือกรับนะฮะสำหรับแคมเปญพิเศษจากทาง Toyota กับ Hilux Travel Overland นะครับและเรายังขยายระยะการรับประกันสูงสุดถึง5ปีนะฮะสายลุยสายเที่ยวไม่ว่าสายไหนรถคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนครับครบทั้งความเท่ความแกร่งความคุ้มค่านะฮะแวะมากันที่โชว์รูมของ Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาครับสำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลฮะสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสันป่าตองจอมทองฝางและลำพูนนะครับ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณนะครับมาถึงซิงเกิลใหม่นะฮะจากกลุ่มศิลปินวงดนตรีที่เรารู้จักกันนะฮะในชื่อว่าอากาศดีผู้ชื่อนี้อาจจะไม่รู้จักแต่บอกว่า Better Weather นะฮะแน่นอนครับ3สมาชิกนะฮะที่มาพร้อมกับซิงเกิลที่เราฟังแล้วฟีลกู๊ดสุดๆไปเลยเนาะรอบนี้ครับเขาปล่อยซิงเกิลใหม่ออกมาพร้อมกับเพลงรักมูดดีๆครับชื่อเพลงว่าแจ็คพอตนะฮะเป็นการถ่ายทอดความรู้สึกที่โชคดีครับที่มีใครสักคนอยู่ข้างๆโดยไม่จำเป็นว่าต้องมีรางวัลใหญ่นะฮะเพราะแค่มีเธอในทุกๆวันก็เหมือนได้รับรางวัลแจ็คพอตที่สุดแล้วนะครับเขาบอกว่านะฮะซิงเกิลนี้ได้รับแรงบันดาลใจนะครับเรื่องราวความสัมพันธ์ของแจ็คครับหนึ่งในสมาชิกของ Better Weather นี่แหละที่เขากับแฟนนั้นมีโมเมนต์ความน่ารักมีโมเมนต์ความกวนๆนั่นเองครับซึ่งเพลงนี้เนี่ยถูกเขียนนะฮะร่วมกันเขียนครับกับคุณกอล์ฟแห่งซูเปอร์เบเกอร์นะครับพูดถึงมุมมองความรักที่พวกเขาไม่เคยเล่ามาก่อนผสมเข้ากับเสียงร้องนุ่มๆของดิวฮะในสไตล์แบบเพลงป๊อปที่หลายคนคุ้นเคยนั่นเองครับคุณผู้ฟังไปติดตามครับนี่คือซิงเกิลใหม่ล่าสุดจาก Better Weather กับเพลงที่ชื่อว่า Jackpot ครับ

0: รอคอยนะครับสำหรับแฟนๆของละอองฟองนะฮะห่างหายไปนานมากครับคุณผู้ฟังเพลงที่เขาสร้างประวัติการให้เราจำได้อย่างแอบชอบอย่างนี้เป็นคิดอย่างนี้นะฮะแล้วก็ผมก็พยายามรอดูว่าเมื่อไหร่เมื่อเขาจะกลับรวมตัวสักทีแล้ววันนี้กลับมาแล้วนะฮะพร้อมกับซิงเกิลนี้ชื่อเพลงว่าอันตรายไม่ถึงชีวิตครับจากละอองฟองแล้วก็นี่คือซิงเกิลใหม่นั่นเองเดี๋ยวพักสักครู่นึงนะครับเดี๋ยวกลับมาฟังเพลงใหม่กันต่อ
1: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
3: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00-23:00 สำรองโต๊ะที่063-525-1719
1: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613หาอยู่เชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณเพื่อความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมหาอยู่ Facebook หาอยู่วิก
4: คุณกำลังฟังเชียงใหม่ Radio 92โดยเชียงใหม่ Studio Limited Partnership

พลงนี้ถูกใจทั้ง Gen Z แล้วก็ Gen H ด้วยนะครับแน่นอนครับเพลงนี้ถ้าเราได้ฟังดีๆเนี่ยนะฮะเป็นการเอาแบบเพลงอมตะอย่างเพลงใจรักนะฮะต้นฉบับของคุณสุชาติชวังกูลนะครับมาเล่าในบริบทใหม่ของคนในยุคปัจจุบันนะฮะคุณผู้ฟังและเพลงนี้ถูกรังสรรค์ขึ้นมาโดย Fucking Hero นะฮะและเสียงร้องนะครับนั่นคือน้องเจนเย่นะฮะถือว่าเธอเนี่ยเป็นอีกคนนึงที่เรียกว่าคนในวงการจับตามองจริงๆฮะเป็นนักแสดงสาวที่มีมากความสามารถนะครับถ้านึกภาพไม่ออกว่าน้องเจนเย่คือใครใครเคยดูซีรีส์สงครามส่งด่วนนั่นแหละครับนะฮะน้องเก่งมากทีเดียวนะคุณผู้ฟังแล้วก็เพลงนี้ได้ซีนายแรปเปอร์นะฮะมาใส่แทร็กในการร้องแรปเข้าไปด้วยนะฮะเพิ่มความสนุกให้กับเพลงเพลงนี้ครับชื่อเพลงว่าเมื่อดวงใจมีรักนั่นเองฮะเป็นการรีเมคเพลงอมตะใจรักสู่เมื่อดวงใจมีรักนะครับก็เป็นการอัปเดตเพลงใหม่กันละกันนะฮะสำหรับใครที่อาจจะยังไม่เคยได้ฟังแทร็กนี้นะครับขอบคุณในช่วงนี้ด้วยนะฮะคุณฟังกับวิกผมไฮยูชิงใหม่นะครับวันนี้คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งนึงครับกับวิกผมสวยที่ไฮยูชิงใหม่นะครับทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาเรื่องของผมบางศีรษะร้านจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมนะครับหรือเคมีบำบัดวันนี้เนี่ยเราคัดสรรเลือกวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมนะครับใครที่อยากจะเสริมบุคลิกอยากเปลี่ยนทรงผมใหม่ๆนะฮะให้ดูแตกต่างจากเดิมไปเลือกดูครับคุณผู้ฟังเพราะว่าเรามีทั้งในแบบของคุณผู้ชายแล้วก็คุณผู้หญิงให้คุณได้ไปเลือกกันด้วยนะฮะเป็นการเสริมสร้างบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองนั่นเองครับแวะมาปรึกษาแล้วก็ลองสวมได้เลยที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพราซ่านะครับเปิดให้บริการทุกวันเลยครับ0918583613ครับไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราครับเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยูนะครับเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยที่ไฮยูวิกส์ได้เลย

ครับคุณผู้ฟังมาถึงเพลงใหม่จาก2หนุ่มเฟลโลนะครับคุณผู้ฟังเพลงนี้ก็ได้ความรู้สึกที่ดีฮะเพราะว่าเขาหยิบเอาเรื่องราวของความรักที่แสนอบอุ่นเนี่ยมาเล่าครับแน่นอนพูดถึงเพลงเฟลโลส่วนใหญ่จะเป็นเพลงแนวโพซิทีฟก็คือแนวความรักอบอุ่นนะครับคุณผู้ฟังมาในรอบนี้ครับเขามากับซิงเกิลใหม่ที่หยิบเอาคอนเซปต์ของดอกไม้ครับมาเปรียบเปรยกับความรักนะฮะโดยหยิบเอาจังหวะบลูมหรือว่าจังหวะที่ดอกไม้บานสะพรั่งนี่แหละฮะมาเทียบความสวยงามกับความรักนะฮะโดยที่เพลงนี้นะครับก็ถ่ายทอดความรักที่เรารักใครสักคนหนึ่งอย่างตั้งใจแม้รู้ว่าทุกอย่างบนโลกใบนี้มันมีวันเปลี่ยนแปลงแล้วก็จบลงเปรียบเหมือนกับดอกไม้ที่เหี่ยวเฉานะครับแต่ว่าเราไม่จำเป็นจะต้องให้ทำให้ความรักของเราเนี่ยต้องร่วงโรยไปกับตามกาลเวลาเราพร้อมในการที่จะดูแลรักษาและทำทุกวิถีทางเพื่อให้ความรักครั้งนี้ผลิบานสวยงามไปให้นานที่สุดครับและซิงเกิลใหม่จากบลูมนะฮะจากเฟลโลฮะชื่อเพลงว่า Bloom ครับแล้วก็ได้แข่งรับเชิญพิเศษนะฮะอย่างเจ้าหญิงแห่งวงการ T-pop อย่างน้อง R.I. 4IF นะครับมาร้องเพลงนี้ด้วยไปติดตามครับซิงเกิลใหม่นะฮะกับ Bloom Fellow Chiang Mai Radio Fresh and Track

เฟลโลเฟลโลนะครับบลูมครับซิงเกิลใหม่ล่าสุดนะฮะแล้วก็น้องอาย for if ด้วยเพราะจังเลยครับคุณผู้ฟังผมไปเห็นแชร์อยู่อันนึงนะครับผมไปแชร์ใน Facebook เขาบอกว่าสัญญาณที่บอกว่าคุณเริ่มแก่แล้วนะมีตั้งแต่1คุณมาเช็คดูนะ1ก็คืออ้วนง่ายลดยากนะฮะ2คือไม่อินกับเทศกาลใดๆนะฮะ3คืออยู่สังสรรค์ได้ไม่เกิน4ทุ่มเพราะว่าง่วงฮะอันต่อมาคือวันหยุดแต่อยู่บ้านนะคุณผู้ฟัง5ฟังแต่เพลงเก่านี่6เริ่มไม่รู้จักนักร้องใหม่ๆนะ7วันไหนไม่ปวดหลังจะรู้สึกดีมาก8เห็นแดดแล้วอยากซักผ้านะครับนี่คือก็บอกสัญญาณที่บอกว่าคุณเริ่มแก่แล้วอันนี้พูดจริงๆนะที่เขาแชร์มาแล้วผมก็บอกเอ้ยมันถูกกว่าเกือบทุกอันนะยกเป็นอันที่6ก็คือเริ่มไม่รู้จักนักร้องใหม่ๆนะเรานี่ฮะเราพยายามจะบอกว่าเรายังไม่แก่นะเรายังมีเพลงใหม่ๆให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะฮะเพลงที่แบบว่าเพิ่งแบบปล่อยออกมาเร็วๆนี้หรือเพิ่งปล่อยออกมาได้วัน2วันนี้เพราะฉะนั้นเราติดตามเราได้นะครับที่ Channel Radio Fresh Up นะฮะผมไปดูใน YouTube ของคิกเรคคอร์ดนะครับมีอยู่อันนึงกำลังเวทติ้งอยู่นะฮะคือจะมีการปล่อยซิงเกิลใหม่วันพรุ่งนี้นะฮะช่วงเวลาประมาณ11โมงครับจากพี่ตู่ภพธรนะฮะซิงเกิลใหม่ที่ชื่อว่าเล็กๆลึกๆ Left of Us นะครับจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวพรุ่งนี้นะฮะช่วงเวลา11โมงเราจะมาอัปเดตพร้อมกันนะครับกับซิงเกิลใหม่นี้จากพี่ตู่ภพธรนะฮะเราจะมาดูว่าเพลงนี้เพราะแค่ไหนผมเชื่อว่าเพราะแน่ๆแหละนะฮะก็ติดตามกันได้พรุ่งนี้จะนำมาอัปเดตให้ฟังกันละกันนะครับผู้ฟังในช่วงท้ายนี้ครับขอบคุณกับ BYD Nordกันด้วยนะฮะใครที่สนใจรถไฟฟ้า 100% ครับวันนี้แวะไปได้เลยที่โชว์รูมของ BYD นะฮะเรามีให้คุณได้เลือกรถมากมายหลากหลายรุ่นนะครับพร้อมให้คุณนั้นเป็นเจ้าของกันด้วยนะฮะไม่ว่าจะเป็น BYD Seal 5 DMI ครับกับเทคโนโลยี BYD DMI นะฮะที่ให้ทั้งความประหยัดความนุ่มนวลและความมั่นใจในทุกการเดินทางไม่ว่าจะขับเที่ยวในเมืองหรือว่าออกเดินทางไกลก็เติมเต็มไปด้วยความสะดวกสบายนะครับกับช่วงเวลาดีๆกับ BYD Seal 5 DMI นะครับคุณผู้ฟังแน่นอนครับเป็นการประสาน2ขุมพลังงานนะฮะแบบระบบไฮบริดนั่นเองนะครับคุณผู้ฟังจะเติมน้ำมันหรือใช้ไฟฟ้าได้หมดเลยนะฮะถ้าอยู่ในเมืองก็ใช้ไฟฟ้าได้เลยนะฮะแบบเพียวๆไปเลยนะฮะให้คุณประหยัดเต็มที่แต่ถ้าคุณเดินทางไกลนะครับหรือวันช่วงเทศกาลเนี่ยก็สบายครับคุณผู้ฟังก็ไม่ต้องเสียเวลาที่จะต้องไปรอต่อคิวที่จะต้องชาร์จแบตอะไรอย่างนี้นะฮะคุณสามารถเปลี่ยนสวิตช์โหมดไปใช้น้ำมันได้เลยนะฮะแล้วคุณขับไปต่อนะฮะเติมน้ำมันแค่10นาทีเสร็จไปต่อได้เลยนะครับคุณผู้ฟังว่าวันนี้เป็นเจ้าของได้แล้วนะครับกับBYD Seal 5 DMI ครับทั้ง3รุ่นรุ่นสแตนดาร์ดนะฮะรุ่นไดนามิกและรุ่นพรีเมียมนะครับให้โปรโมชั่นนี้จนถึง31พฤษภาคมนี้นะครับคุณผู้ฟังแวะไปทดลองขับกันได้เลยนะครับที่BYD Northstar นั่นเองนะฮะเอาละครับคงหมดเวลาพอดีแล้วล่ะทิ้งท้ายไปเลยกันละกันนะฮะจาก Series Bacon แล้วก็ You Boy TJ นะครับเพลงนี้ Prince Charming หรือว่า Prince Charming ขออภัยกับเพลงชื่อพระเอกครับไปก่อนนะฮะผู้ฟังแล้วพรุ่งนี้เจอกันครับวันนี้มีความสุขมากๆสวัสดีครับ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกระบุมีผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาฟื้นตัวแล้ว5รายนายแพทย์ทีโดรอสอัดฮานอมกิบรเยซุสผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกเปิดเผยเมื่อวานนี้ว่ามีผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บุนดีบูเกียวหายป่วยแล้ว5รายในจำนวนนี้4รายเตรียมออกจากโรงพยาบาลในวันเดียวกันและอีก1รายได้รับอนุญาตให้กลับบ้านแล้วก่อนหน้านี้พร้อมกล่าวว่าแม้ปัจจุบันยังไม่มีวัคซีนหรือยารักษาไวรัสอีโบลาสายพันธุ์ดังกล่าวโดยเฉพาะแต่ผู้ป่วยยังสามารถฟื้นตัวได้หากเข้ารับการรักษาอย่างทันท่วงทีด้านนายปีแอร์อากิลิมาลีผู้จัดการศูนย์ปฏิบัติการรับมือการระบาดของสถาบันสาธารณสุขแห่งชาติคองโกกล่าวว่ายังคงมีความหวังที่จะสามารถควบคุมการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บุนดีบูเกียวหลังเริ่มพบผู้ป่วยฟื้นตัวจากการรักษาและเชื่อว่าความร่วมมือจากทุกภาคส่วนจะช่วยให้สถานการณ์ดีขึ้นทั้งนี้องค์การอนามัยโลกรายงานว่าข้อมูลณวันที่29พฤษภาคมที่ผ่านมามีผู้ป่วยยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและยูกันดาอยู่ที่134รายและมีผู้เสียชีวิต18รายจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: กลางปีนี้เรื่องบ้านต้องที่นี่ที่เดียว Global House พบกับแคมเปญสุดยิ่งใหญ่แห่งปี Global House Mid Year Mega Fair โปรฟังกลางปีลดใหญ่แบบจัดหนักลดสูงสุดถึง 70% ครบครันทุกความต้องการทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและวัสดุก่อสร้างลุยกันยาวๆจัดเต็มไม่มีแผ่วตลอดเดือนมิถุนายนนี้เท่านั้นพิเศษสุดคุ้มช็อปปั๊บรับคืนทันทีเมื่อช็อปครบ 10,000 บาทรับคืนคูปองส่วนลด 2,000 บาททันทียิ่งช็อปยิ่งคุ้มยิ่งได้คืนโปรแรงแบบนี้คนรักบ้านห้ามพลาด Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
3: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพ

0: ความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยูFacebook Hi Ubix
1: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
2: Biopharm เพื่อนคู่สุขภาพ
1: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
3: ไปหาหมอไหมคะ
4: ไม่อ่ะ
3: ไปหาหมอเธออื
4: มไม่อ่ะ
3: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร053-200-002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
5: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบ้านสร้างบ้านใหญ่งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
6: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
7: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
6: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
7: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
6: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
8: ทุกช่วงชีวิตจะพีคได้อยู่ที่คุณเลือกMUX The Next Peak ดีไซน์สุดหรูทั้งภายนอกจดภายในเครื่องยนต์ใหม่ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8สปีดมั่นใจด้วยพวงมาลัยไฟฟ้าและกล้อง360องศาเลือกออกรถวันนี้รับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาท
9: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
10: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
11: ้แล้วให้ช่วยจ่ายอ
10: ่
11: ะ
10: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
11: ว้าว
10: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
12: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
13: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเล็งปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่www.chiangmairadio.com
14: You're listening 92 Chiang Mai Radio Chiang Mai Radio 92 เสนอรายการ Beautiful Sound

0: ร่วมสนับสนุนทุกเพลงเพราะโดยสยามทีวี
1: สยามทีวีแกรนด์เซลลดสนั่นวันเกิดฉลองสยามทีวีครบรอบ46ปีลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและตู้เย็น2ประตูแจกใหญ่รวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทพบกับเครื่องใช้ไฟฟ้าและเทคโนโลยี AI สุดล้ำสมาร์ทโฟน AI เครื่องซักผ้า AI เตารีด AI ทีวีจอยักษ์แอร์และเครื่องฟอกอากาศรวมกว่า100แบรนด์ดังครบจบที่เดียวลดแรงสูงสุดถึง 80% ผ่อนสบาย 0% นานสูงสุด48เดือนหรือผ่อนง่ายๆแค่ใช้บัตรประชาชนใบเดียวส่งเร็วติดตั้งไวภายใน1ชั่วโมงลดสนั่นสยามทีวีแกรนด์เซลได้แล้ววันนี้ 1-28 กุมภาพันธ์ที่สยามทีวีทุกสาขาหรือช็อปออนไลน์ง่ายๆที่ siamtv.com โปรแรกส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได
2: ้สยามทีวี
3: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: สยามทีวีแกรนด์เซลลดสนั่นวันเกิดฉลองสยามทีวีครบรอบ46ปีลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและตู้เย็น2ประตูแจกใหญ่รวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทพบกับเครื่องใช้ไฟฟ้าและเทคโนโลยี AI สุดล้ำสมาร์ทโฟน AI เครื่องซักผ้า AI เตารีด AI ทีวีจอยักษ์แอร์และเครื่องฟอกอากาศรวมกว่า100แบรนด์ดังครบจบที่เดียวลดแรงสูงสุดถึง 80% ผ่อนสบาย 0% นานสูงสุด48เดือนหรือผ่อนง่ายๆแค่ใช้บัตรประชาชนใบเดียวส่งเร็วติดตั้งไวภายใน1ชั่วโมงลดสนั่นสยามทีวีแกรนด์เซลได้แล้ววันนี้ 1-28 กุมภาพันธ์ที่สยามทีวีทุกสาขาหรือช็อปออนไลน์ง่ายๆที่ siamtv.com โปรแรกส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได
2: ้สยามทีวี
4: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHzต่อรายการ Beautiful Sound โทร091 072 5599

0: วัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ Beautiful Sound ค่ะพบกันเที่ยงวันถึงบ่ายโมงนะคะเพลงเพราะฟังสบายของ 70s แล้วก็บางทีก็อาจจะมี 60 ปนมาเล็กๆน้อยๆ อะไรอย่างนี้นะคะก็แล้วแต่อารมณ์ของเพลงจะพาไปนะคะก็ขอบคุณสำหรับคุณๆที่เบรกเที่ยงแล้วก็มาอยู่ด้วยกันค่ะวันนี้มี Dionne Warwick นะคะเปิดรายการด้วย Deja Vu นะคะเพลงไม่นานนี่เองของเธอแล้วก็อีกเพลงหนึ่ง Goodbye Strangerนะคะโดย Supertramp นะคะก็คิดว่าจะเป็น Deja Vu แต่ถูกปฏิเสธเป็น Goodbye Stranger ไปนะคะบางทีเราก็คิดว่าก็เป็นแค่คนแปลกหน้านะคะเท่านั้นเองแล้วก็เดินจากกันไปนะคะวันนี้มีการประกาศเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาฉบับที่2นะคะฝนตกหนักในประเทศไทยคลื่นลมแรงในทะเลอันดามันฝนตกหนักต่อเนื่องโดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทยอ่าวไทยมีกำลังแรงทั่วไทยจะมีฝน 40-70% ของพื้นที่ค่ะภาคเหนือก็อาจจะครึ้มครึ้มทึมทึมอย่างนี้ต่อไปอีกนะคะถ้าไม่หนักมากเท่าไหร่ก็ดีค่ะจะได้ไม่มีน้ำท่วมขังน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะทางแถบจังหวัดแม่ฮ่องสอนซึ่งเมื่อวานนี้ก็ได้เห็นภาพอยู่แวบหนึ่งนะคะน้ำป่าไหลหลากก็ทุลักทุเลในการเดินทางเพราะว่ามีทั้งโคลนด้วยมีน้ำป่ามีต้นไม้มาพร้อมกับน้ำป่าเหล่านั้นด้วยทำให้การจราจรต้องหยุดชะงักถนนบางสายต้องปิดนะคะ
1: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย 92 MHz
2: ร่วมสนับสนุนทุกเพลงเพราะโดยสยามทีวี
3: สยามทีวีแกลนเซลลดสนั่นวันเกิดฉลองสยามทีวีครบรอบ46ปีลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและตู้เย็น2ประตูแจกใหญ่รวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทพบกับเครื่องใช้ไฟฟ้าและเทคโนโลยี AI สุดล้ำสมาร์ทโฟน AI เครื่องซักผ้า AI เตารีด AI ทีวีจอยักษ์แอร์และเครื่องฟอกอากาศรวมกว่า100แบรนด์ดังครบจบที่เดียวลดแรงสูงสุดถึง 80% ผ่อนสบาย 0% นานสูงสุด48เดือนหรือผ่อนง่ายๆแค่ใช้บัตรประชาชนใบเดียวส่งเร็วติดตั้งไวภายใน1ชั่วโมงลดสนั่นสยามทีวีแกลนเซลได้แล้ววันนี้ 1-28 กุมภาพันธ์ที่สยามทีวีทุกสาขาหรือช็อปออนไลน์ง่ายๆที่ siamtv.com โปรแรกส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได
4: ้สยามทีวี
5: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
3: สยามทีวีแกลนเซลลดสนั่นวันเกิดฉลองสยามทีวีครบรอบ46ปีลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและตู้เย็น2ประตูแจกใหญ่รวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทพบกับเครื่องใช้ไฟฟ้าและเทคโนโลยี AI สุดล้ำสมาร์ทโฟน AI เครื่องซักผ้า AI เตารีด AI ทีวีจอยักษ์แอร์และเครื่องฟอกอากาศรวมกว่า100แบรนด์ดังครบจบที่เดียวลดแรงสูงสุดถึง 80% ผ่อนสบาย 0% นานสูงสุด48เดือนหรือผ่อนง่ายๆแค่ใช้บัตรประชาชนใบเดียวส่งเร็วติดตั้งไวภายใน1ชั่วโมง ลดสนั่นสยามทีวีแกลนด์เซลได้แล้ววันนี้ 1-28 กุมภาพันธ์ที่สยามทีวีทุกสาขาหรือช็อปออนไลน์ง่ายๆที่ siamtv.com โปรแรกส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได
4: ้สยามทีวี
1: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHzติดต่อรายการ Beautiful Sound โทร0910725

0: ของ Good Memory เพลงดีๆกับความทรงจำดี
1: ร่วมสนับสนุนเพลงดีๆกับความทรงจำดีๆโดยสยามทีวี
2: คุณส่ง Good Memory วันนี้นะคะเลือกเพลงที่คิดว่าเพราะที่สุดของชิคาโกให้คุณได้ฟังเราฟังบ่อยๆในช่วงปี2519นั่นเป็นเพลงที่ถูกเปิดตามสถานีวิทยุในสหรัฐอเมริกามากที่สุดแล้วก็ไม่ได้เปิดโดยเฉพาะคลื่นที่เป็น Easyแต่ว่ารวมทุกคลื่นไม่ว่าจะเป็นคลื่นของเพลงร็อกคลื่นของเพลงแจ๊สคลื่นของเพลงป๊อปหรืออื่นๆเพลงนี้ถูกเปิดไปทุกการฟังรสนิยมของคนฟังและเพลงที่ถูกเลือกไว้ซึ่งถือว่าเป็นเพลงสร้างประวัติศาสตร์ให้กับชิคาโกติดอันดับหนึ่งนะคะหลายประเทศนะคะแล้วก็หลายสัปดาห์พร้อมกันนั้นก็รับรางวัลแกรมมี่นะคะรวบรวมดนตรีซึ่งไม่ใช่ดิสโก้เพลงเดียวที่ดังโดยไม่ใช่เพลงดิสโก้ปี19นั่นเป็นปีที่ดิสโก้โด่งดังโดย Bee Gees นั่นเองค่ะรางวัลเรียบเรียงดนตรีของแกรมมี่นับว่าเป็นเรียบเรียงโดยได้รับรางวัลแผ่นเสียงทองคำขาวซึ่งรวมยอดของอัลบั้มก็คือขายร้านแผ่นส่วนซิงเกิลนั้นก็คือได้แผ่นทองด้วยก็คือเกิน4ล้านแผ่นซึ่งสร้างประสบการณ์มาจนถึงทุกวันนี้แล้วก็กลายเป็นเพลงฮิตไปทั่วโลกมากที่สุดของชิคาโกและยังเป็นเพลงที่มีคนรู้จักชื่นชอบดีที่สุดจนถึงทุกวันนี้ด้วยนะคะฟังกันอีกทีนึงสำหรับแจ๊สร็อกที่น่าฟังนุ่มๆนุ่มๆ นะคะฟังแล้วก็อาจจะทำให้คุณเพลิดเพลินใจในตลอดบ่ายวันนี้ก็ได้นะคะ If you leave me now Chicago Good song good memory วันนี้ค่ะ

0: ร่วมสนับสนุนเพลงดีๆกับความทรงจำดีๆโดยสยามทีวี
1: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHz
2: คุณผู้ฟังคะวันนี้สยามทีวีได้เปิดสาขาใหม่ขึ้นแล้วนะคะอยู่ที่รวมโชคค่ะสยามทีวีรวมโชคเปิดบริการคุณๆแล้วเต็มทุกส่วนนะคะพร้อมทุกอย่างที่สุดแห่งเทคโนโลยีมากกว่า50แบรนด์ทั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าโดยทั่วๆไปนะคะเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านในครัวเรือนสินค้าไอทีและก็รวมครบนวัตกรรมใหม่ๆทุกชนิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งสัมผัสประสบการณ์แห่งการช้อปปิ้งแห่งอนาคตนะคะต้องเห็นด้วยตัวของคุณเองค่ะว่าเป็นอย่างไรตื่นตาตื่นใจไม่น้อยฉลองเปิดตัวยิ่งใหญ่สยามทีวีรวมโชคจนถึง30มิถุนายนนี้ค่ะสยามทีวี plus แจกจริงเป็นล้านเลยค่ะนะคะมอบให้คุณจริงๆ the first fresh chip store พร้อมที่จะเอ่ยปากว่าเป็นแลนด์มาร์คเทคโนโลยีแห่งใหม่ของภาคเหนือที่สยามทีวีรวมโชคค่ะเปิดบริการทุกวันค่ะนะคะโดยปกติโดยจนถึงวันที่30มิถุนายนวันสุดท้ายของการราคาพิเศษที่จัดขึ้นเพื่อคุณๆในวันนี้แล้วก็แจกจริงเป็นล้านด้วยค่ะอย่าลืมแวะไปชมสินค้าจากเรานะคะเปิดบริการ10โมงเช้าเป็นต้นไปค่ะโตโยต้าเชียงใหม่เปิดบริการทุกวันเช่นเดียวกันค่ะและทุกสาขาของเรานะคะพร้อมให้คุณได้พบกับโปรโมชั่นดีๆที่ Toyota มอบให้คุณจะเป็นดาวน้อยผ่อนน้อยสบายๆในช่วงเวลาระยะยาวนานที่คุณสามารถที่จะจัดการเรื่องของการผ่อนได้อย่างสบายๆกับเรา Toyota เชียงใหม่และทุกสาขาด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นรถรุ่นไหนแบบไหนอย่างไรแวะไปคุยแวะไปชมกันได้ค่ะทั้งที่สำนักงานใหญ่ถนนมหิดลเชียงใหม่หรือที่โตโยต้าเชียงใหม่สาขาฝางสาขาจอมทองสาขาสันป่าตองสาขาสามแยกเมืองง่าลำพูนเปิดบริการทุกวันค่ะนะคะ8โมงเช้าไปจนถึง5โมงเย็นค่ะขอบคุณที่แวะไปและเลือกโตโยต้าเป็นรถคันใหม่ของคุณที่ศูนย์โชว์รูมของเราทุกแห่งยินดีต้อนรับสำหรับเชียงใหม่ถนนมหิดลเชียงใหม่พร้อมบริการทุกวัน053-202-009ค่ะ

0: ันวันเกิดฉลองสยามทีวีครบรอบ46ปีลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและตู้เย็น2ประตูแจกใหญ่รวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทพบกับเครื่องใช้ไฟฟ้าและเทคโนโลยี AI สุดล้ำสมาร์ทโฟน AI เครื่องซักผ้า AI เตารีด AI ทีวีจอยักษ์แอร์และเครื่องฟอกอากาศรวมกว่า100แบรนด์ดังครบจบที่เดียวลดแรงสูงสุดถึง 80% ผ่อนสบาย 0% นานสูงสุด48เดือนหรือผ่อนง่ายๆแค่ใช้บัตรประชาชนใบเดียวส่งเร็วติดตั้งไวภายใน1ชั่วโมงลดสนั่นสยามทีวีแกรนด์เซลได้แล้ววันนี้ 1-28 กุมภาพันธ์ที่สยามทีวีทุกสาขาหรือช็อปออนไลน์ง่ายๆที่ siamtv.com โปรแรกส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได
1: ้สยามทีวี
2: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
0: สยามทีวีแกรนด์เซลลดสนั่นวันเกิดฉลองสยามทีวีครบรอบ46ปีลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและตู้เย็น2ประตูแจกใหญ่รวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทพบกับเครื่องใช้ไฟฟ้าและเทคโนโลยี AI สุดล้ำสมาร์ทโฟน AI เครื่องซักผ้า AI เตารีด AI ทีวีจอยักษ์แอร์และเครื่องฟอกอากาศรวมกว่า100แบรนด์ดังครบจบที่เดียวลดแรงสูงสุดถึง 80% ผ่อนสบาย 0% นานสูงสุด48เดือนหรือผ่อนง่ายๆแค่ใช้บัตรประชาชนใบเดียวส่งเร็วติดตั้งไวภายใน1ชั่วโมงลดสนั่นสยามทีวีแกรนด์เซลได้แล้ววันนี้ 1-28 กุมภาพันธ์ที่สยามทีวีทุกสาขาหรือช็อปออนไลน์ง่ายๆที่ siamtv.com โปรแรกส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได
1: ้สยามทีวี
3: ติดต่อรายการ Beautiful Sound โทร0910725599
4: คุณผู้ฟังคะจากหนังสือคนนิสัยดีของศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ในแพทย์วิทยานาควัชระมีหัวข้อบทเรื่องราวต่างๆที่เอาไว้เตือนใจกันมากมายและนี่ก็เป็นหนึ่งในหัวข้อเหล่านั้นรู้จักควบคุมอารมณ์และการแสดงออกให้เหมาะสมทั้งในยามโกรธเสียใจดีใจหรือพอใจไม่ทำหน้าบึ้งตึงกลาดเคลี้ยวเวลาโกรธไม่หัวเราะเสียงดังจนน้ำลายกระเด็นเวลาพอใจและดีใจไม่ทำหน้าเย้เกหรือร้องไห้ฟูมฟายเวลาเสียใจถ้าดีใจหรือขบขันมากๆห้ามใจไม่ได้อยากหัวเราะเสียงดังให้หาผ้าเช็ดหน้าเอามือป้องปากเอาไว้พร้อมทั้งกล่าวขอโทษด้วยที่น้ำลายอาจจะกระเด็นไปโดนคนอื่นๆส่วนยามโกรธมากๆหรือเสียใจมากๆนั้นขอตัวเดินหนีไปก่อนจะดีกว่าเพราะเป็นกิริยาที่ไม่งามจริง
3: ๆ Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHz

3เพลงเพราะในหนึ่งเดียววันนี้นะคะกลมได้เริ่มต้นที่เพลงที่พูดถึงวันจันทร์นะคะมาม่าแซนปาปาสค่ะมีเพลงยอดนิยมหลายเพลงรวมทั้งเพลง Monday Monday ด้วยนะคะแล้วก็ Monday Manic Monday นะคะก็เป็นเพลงของ Bangers ที่หลายๆคนยังคงชอบที่จะฟังอยู่ก็เลยเลือกมาแปะไว้ด้วยเพื่อให้เป็นเพลงที่พูดถึงวันจันทร์เพลงที่2นะคะส่วนเพลงที่3เป็นเพลงของอลันแจ็คสันค่ะหนึ่งในศิลปินคันทรีโฟกนะคะซึ่งมีเพลงฮิตหลายเพลงแล้วก็อยู่ในกลุ่มนักดนตรีกลุ่มเวสต์โคสต์ที่ร้องเพลงโชว์ตามคอนเสิร์ตต่างๆแล้วก็อยู่ในห้องอัดร่วมด้วยกับการรับเชิญไปเป็นศิลปินบ้างนะคะฟังเพลงที่ชื่อ What I Do Monday Morning Churchนะคะก็เป็นเพลงที่อลันแจ็คสันร้องไว้นะคะนานๆได้หยิบมาให้ฟังกันสักทีนึงฟัง Monday Monday Manic Monday และ What I Do Monday Morning Church 3 เพลงเพราะในหนึ่งเดียววัน

ณผู้ฟังคะเวลาของรายการ Beautiful Sound วันนี้หมดลงแล้วค่ะขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับฟังนะคะมีขอดีๆปิดท้ายรายการก่อนจากกันค่ะขอให้มอบชีวิตด้วยการมอบความรักแรงใจศรัทธาและกำลังใจให้กับผู้คนรอบข้างของคุณขอให้มีความสุขในวันทำงานวันนี้ทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะท่องเที่ยวไทยแรงต่อเนื่องปี2568ถึง2569กวาดรางวัลระดับสากลตอกย้ำผลสำเร็จดันไทยสู่จุดหมายปลายทางนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกนางสาวลลิตาเพิร์ทวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าแม้เศรษฐกิจโลกและสถานการณ์ระหว่างประเทศยังมีความผันผวนแต่รัฐบาลยังเดินหน้าขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเชิงรุกส่งผลให้ประเทศไทยได้รับการยอมรับจากเวทีท่องเที่ยวระดับนานาชาติในช่วงปี2568ถึง2569สะท้อนความสำเร็จในการยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยสู่คุณภาพความยั่งยืนและประสบการณ์ระดับโลกพร้อมตอกย้ำความเชื่อมั่นในฐานะจุดหมายปลายทางสำคัญของนักท่องเที่ยวทั่วโลกโดยแหล่งท่องเที่ยวไทยยังได้รับรางวัลและการจัดอันดับระดับโลกหลายเวทีอาทิเกาะกระดานจังหวัดตรังได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในชายหาดที่ดีที่สุดของโลกหมู่เกาะลันตาจังหวัดกระบี่คว้ารางวัล Green Destination Story Awards 2026สาขา Nature and Scenery จากเวที ITB Berlin ประเทศเยอรมนีอุทยานแห่งชาติดอยภูคาจังหวัดน่านและเมืองเก่าตะกั่วป่าจังหวัดพังงายังได้รับรางวัลด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนสะท้อนการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและวิถีชุมชนในพื้นที่และเชียงคานจังหวัดเลยและจังหวัดอุทัยธานีได้รับการยอมรับในฐานะแหล่งท่องเที่ยวชุมชนที่โดดเด่นด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมของคนในพื้นที่นอกจากนี้กรุงเทพมหานครยังได้รับการจัดอันดับจาก Forbes Travel Tide ให้เป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางลักชัวรี่ชั้นนำของโลกขณะที่ภูเก็ตเกาะสมุยและเชียงใหม่ยังได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวคุณภาพและกลุ่มดิจิทัลโนแมดอย่างต่อเนื่องโดยรัฐบาลเดินหน้าผลักดันเชียงใหม่นครหลวงแห่งล้านนาสู่การขึ้นทะเบียนมรดกโลกเพื่อต่อยอดศักยภาพการท่องเที่ยวไทยในระยะยาวจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio

กลางปีนี้เรื่องบ้านต้องที่นี่ที่เดียว Global House พบกับแคมเปญสุดยิ่งใหญ่แห่งปี Global House Mid Year Mega Fair โปรปังกลางปีลดใหญ่แบบจัดหนักลดสูงสุดถึง 70% ครบครันทุกความต้องการทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและวัสดุก่อสร้าง

0: ลุยกันยาวๆจัดเต็มไม่มีแผ่วตลอดเดือนมิถุนายนนี้เท่านั้นพิเศษสุดคุ้มช็อปปั๊บรับคืนทันทีเมื่อช็อปครบ 10,000 บาทรับคืนคูปองส่วนลด 2,000 บาททันทียิ่งช็อปยิ่งคุ้มยิ่งได้คืนโปรแรงแบบนี้คนรักบ้านห้ามพลาด Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
2: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
1: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
2: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
1: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
3: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
4: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วยพลานิว 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟินแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะพลานิว 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
5: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
4: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
6: โรคอ้วนอันตรายบ่อเกิดโรคภัยหลายอย่างภาวะน้ำหนักเกินแล้วโรคอ้วนถือเป็นโรคที่อันตรายมากเป็นจุดเริ่มต้นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของโรคหลายโรคโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดและโรคมะเร็งผู้ที่มีน้ำหนักเกินถือเป็นกลุ่มเสี่ยงโรคอ้วนจะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสุขภาพต่อคุณภาพของชีวิตในการดำเนินชีวิตประจำวันศูนย์ผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องโรงพยาบาลลานนาเปิดให้บริการแล้วสำหรับผู้ที่มีน้ำหนักตัวมากประสบปัญหาโรคอ้วนอยากรักษาด้วยการผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์โรงพยาบาลลานนาโทร052-134-777
7: เสียงลือเสียงเล่าอ้างอันใดพี่เอ๋ยพี่ออมพี่อ๊อฟพี่โอมพี่อันพี่อาร์ตสตาร์ทดีแม็กซ์ใหม่กันทั่วหน้าจะพี่เอ๋ยหรือพี่ไหนๆก็

0: ัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่อีซูซูสาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทน์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงถ้าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
2: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
3: You're listening.

แอมยูเอสค่ะคุณผู้ฟังกันจากเจสันมาลาสเพลงนี้นะคะก่อนนั้นมีเพลงความหมายดีๆซึ้งๆกับเอชรัน Thinking Aloud ด้วยทักทายยามบ่ายนะคะกลับมาอยู่ด้วยกันต่อบ่ายนี้ของเราเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์นะคะบ่ายโมงกับอีก17นาทีแดดแรงสุดๆไปเลยแดด 800% ตามที่คุณผู้ฟังบอกมาบอกว่าวันนี้แดดแรงมากจริงๆคุณผู้ฟังคือมีท้องฟ้าเนี่ยโปร่งโล่งสุดๆเลยทีนี้ไม่มีกลุ่มเมฆใดๆทั้งสิ้นนะคะแล้วก็แดดค่อนข้างแรงทีเดียวใครซักผ้าวันนี้ก็ยินดีด้วยคุณผ้าแห้งไวแน่นอนเพราะว่าหลังจากก่อนหน้านี้เราอาจจะเจอเรื่องของฝนตกกันบ้างแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นพยากรณ์อากาศก็บอกว่าบ้านเรายังมีในส่วนของฝนฟ้าคะนองกันอยู่ก็ประมาทไม่ได้เห็นแดดแบบนี้ใบปลายเขาอาจจะมาหรือไม่ก็เย็นเย็นกลางคืนก็ได้นะคะพูดถึงในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังร้านค้าคึกคักไม่ไหวจริงๆเห็นมีคลิปมีคนโพสต์นะไม่แน่ใจว่าใช่บ้านเราหรือเปล่าแต่ว่าจะเป็นที่ที่หนึ่งที่เขาเปิดในส่วนของรับไทยช่วยไทยพลัสคนต่อแถวเข้ายาวมากๆเลยทีเดียวค่ะแล้วก็การรอจ่ายตังค์เนี่ยก็นานมากๆเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นใครที่ไม่รีบนะหมายถึงว่าของใช้ที่บ้านยังไม่หมดหรือว่าอะไรใดๆเนี่ยก็ยังไม่ต้องไปรีบใช้กันเพราะว่าถ้าเกิดเราไปใช้กันแบบมากๆในช่วงแรกๆเนี่ยมันจะทำให้เราต้องเสียเวลาแล้วก็รอนานมากๆจริงค่ะแต่ว่าในส่วนของการไปซื้อตามตลาดนะต่างๆนานาหรือว่าจะเป็นตลาดทั่วไปซื้อไก่ทอดซื้อผักซึ่งบางร้านเนี่ยเขาก็เปิดรับในเช่นเดียวกันไม่จำเป็นต้องไปซื้อของแบบชิ้นใหญ่ๆของใช้ตลอดนะคะก็ไปอุดหนุนพ่อค้าแม่ขายร้านค้าปลีกร้านค้าย่อยบ้างก็ได้ได้ค่ะว่าวันแรกนี่ก็คึกคักมากๆเลยทีเดียวนี่ยังไม่ได้ใช้เลยค่ะคุณผู้ฟังก็ซื้อกาแฟซื้อขนมทานข้าวได้หมดเลยทีเดียวในส่วนของ Delivery น่าจะเริ่มใช้กันได้ประมาณ15มิถุนายนรอก่อนกันละกันนะคะอยู่ที่กันยามบ่ายฟังเพลงสากลกันในชั่วโมงแรกเหมือนเดิมเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์นะคะก่อนใช้อย่าลืมเติมเงินด้วยนะหลายคนบอกว่าได้200ใช้เลยไม่ได้ต้องเติมค่ะ60 40ก็เติมไปได้วิทยาสมัย Lady Gaga และ Bruno Mars

Speedless ค่ะคุณผู้ฟังงานของน้องมิสกอจากอลาดินนะคะก่อนหน้านั้นลิซ่ากับดรีมและรวมมาถึงเลดี้กาก้าและบรูโนมาร์สกับไดเวทเดอะสมายล์ตอนนี้บ่ายโมงกับ29นาทีแล้วค่ะคุณผู้ฟังเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์และช่วงบ่ายของเรานะคะยังอยู่ด้วยกันกับ Toyota เชียงใหม่เหมือนเดิมเพิ่มเติมคือเรามีรถเยอะมากเลยทีเดียวค่ะไม่ว่าคุณจะต้องการรถแบบไหนเพื่อการเดินทางอย่างมีความสุขที่สุดค่ะทั้งการเดินทางไปเที่ยวไปทำงานหรือว่าจะไปไหนๆสะดวกกว่าเยอะเลยทีเดียวฝนฟ้ามาแบบนี้มาไม่เป็นเวลาด้วยอยากจะตกเวลาไหนเขาก็ตกนะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นเราต้องพร้อมสำหรับการเดินทางให้คุณได้เลือกกันและเป็นเจ้าของได้ทุกรุ่นของ Toyota เชียงใหม่พร้อมให้การดูแลคุณเสมอคันใหญ่นั่งสบาย Fortuner เราก็มีหรือว่าจะเป็นความสวยใหม่ของ Hilux Tavo นะคะและก็รวมไปถึงรถกระบะที่เอาไว้ใช้งานได้อย่างอเนกประสงค์ทั้ง Hilux Champ แล้วก็ Hilux Devo กันด้วยค่ะชอบแบบไหนเลือกได้อย่างเต็มที่รถเก๋งขับสบายๆใช้ในเมืองได้ดีมากๆและประหยัดด้วยก็ต้องยกให้รุ่นของ Yaris Etive พร้อมกับข้อเสนอพิเศษ Toyota ขับสบายผ่อนคลายค่าน้ำมันช่วยค่าน้ำมันสูงสุด 20,000 บาทผ่อนต่ำเริ่มต้น 4,797 บาทต่อเดือนพร้อมฟรีประกันภัยชั้น1กับหลายทางเลือกที่คุณสามารถเป็นเจ้าของได้หรือว่าจะชอบรถสวยๆอย่างรุ่นของ Carrera Cross Yaris Cross Toyota Neo Camry หรือว่าจะเป็น Altis นะคะทุกความสุขของคุณเลือกได้กับศูนย์บริการของ Toyota เชียงใหม่ทั้ง7ทั้ง6สาขาสแตนบายให้บริการทุกวันค่ะสำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลติดกับบริษัทนิยมพาณิชย์นะคะสาขาเสียเคเวสาขาสันปะตองสาขาจอมทองสาขาฝางและเมืองง่าลำพูนเปิดให้บริการทุกวันค่ะ8นาฬิกาถึง17นาฬิกา Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจและใกล้คุณเสมอเลือก Toyota ครั้งใดมั่นใจ Toyota เชียงใหม่เดินทางกับคุณได้อย่างสบายๆชอบแบบไหนเลือกได้ที่ Toyota ของเราทุกสาขาใกล้คุณนั่นเองนะคะมาถึงงานของสปีนาเพลงนี้บ้างกับ Espresso ค่ะ

0: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายสบายแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
0: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
2: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00-23:00 สำรองโต๊ะที่063-525-1719
3: เติมความสดชื่นให้คุณตลอดทั้งชั่วโมง Freshen Up เชียงใหม่ Radio 92
4: Refresh Refill the Music

จากโคซิเออร์เพลงนี้ค่ะคุณผู้ฟังกับ Too Sweet ก่อนในนั้นมีโลล่ายางด้วยกับแมซี่นะคะบ่ายโมงกับบีประมาณ 4:16 นาทีช่วงนี้กระแสเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสกำลังมาคุณผู้ฟังฝากด้วยนะก็บางคนจะได้ SMS ส่งเข้ามาล่าสุดทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมแห่งประเทศไทยตรวจพบว่ามีข่าวปลอมที่ประชาชนให้ความสนใจหนึ่งในนั้นคือข้อความ SMS ที่ส่งเข้ามาบอกว่ากดรับเงินไทยช่วยไทยพลัส900บาทต่อวันพร้อมกับแนบลิงก์ให้กดรับสิทธิ์นั่นเองค่ะซึ่งหลังจากที่มีการตรวจสอบข้อความ SMS ดังกล่าวมีการแนบลิงก์ปลอมเพื่อหลอกลวงประชาชนจึงขอเตือนให้ระมัดระวังแล้วก็อย่าหลงเชื่อหรือว่ากดลิงก์ที่แนบมากับข้อความที่อ้างถึงการรับสิทธิ์หรือว่าเงินช่วยเหลือจากภาครัฐนะคะเนื่องจากว่าอาจจะถูกขโมยข้อมูลส่วนตัวหรือว่านำไปสู่การสูญเสียทรัพย์อื่นๆได้เพราะฉะนั้นย้ำเลยค่ะว่าภาครัฐไม่มีนโยบายในการส่ง SMS แนบลิงก์เพื่อให้ประชาชนกดรับสิทธิ์หรือว่าเงินช่วยเหลือใดๆทั้งสิ้นนะคะขอให้ประชาชนตรวจสอบข้อมูลจากแหล่งข่าวที่สามารถเชื่อถือได้นะคะและในส่วนของไทยช่วยไทยพลัสค่ะก็สามารถใช้งานได้ตั้งแต่ 6:00 นเลยนะหลายคนบอกว่าเดี๋ยวสายๆค่อยไปใช้ก็แล้วแต่เราสะดวกค่ะแต่ว่าสามารถที่จะเริ่มใช้สิทธิ์ได้วันนี้วันแรกตั้งแต่6:00 นถึง23:00 นของทุกวันนั่นเองค่ะใครที่พร้อมเติมเงินพร้อมก็ใช้จ่ายกันไปเดินตลาดนัดต้องสะดวกแน่นอนนะคะคุณผู้ฟังมาถึงงานของไมเล่เพลงนี้บ้างกับ Youth Class ค่ะ

คนเริ่มบ่นง่วงแล้วก็เป็นปกติของช่วงบ่ายนะคะง่วงเป็นประจำจริงๆงั้นจากโซโลโบเพลงนี้กับมีมีค่ะก่อนในนั้นมีโฮมฟรีกันด้วยจากซีเซ็นทรัลเมเลย์นะคะเวลาจะหมดแล้วอีก2นาทีสุดท้ายของเราเพลงยาวไม่ทันแน่นอนเพลงนี้เพลงสั้นช่วยชีวิตได้เยอะมากๆกันของอีนาเพลงนี้กับอัพเล่นเองค่ะเดี๋ยวเจอกันชั่วโมงหน้าบ่าย2พร้อมเพลงไทยนะคะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะขนส่งชี้แจงป้ายทะเบียน EV ไม่บังคับรถเก่าเปลี่ยนป้ายกรมการขนส่งทางบกชี้แจงกรณีมีกระแสข่าวเกี่ยวกับการกำหนดให้รถยนต์และรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า EV ต้องเปลี่ยนมาใช้ป้ายทะเบียนพื้นสีฟ้าสะท้อนแสงโดยยืนยันว่าขณะนี้ร่างกฎกระทรวงดังกล่าวยังอยู่ระหว่างการเปิดรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนและยังไม่มีผลบังคับใช้ตามกฎหมายนายสรพงษ์ไพฑูรย์พงษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางบกระบุว่ากรมไม่มีนโยบายบังคับให้เจ้าของรถ EV ที่จดทะเบียนไปแล้วต้องเปลี่ยนแผ่นป้ายทะเบียนใหม่ผู้ใช้รถยังสามารถใช้ป้ายทะเบียนเดิมได้ตามปกติไม่ว่าจะเป็นป้ายขาวหรือป้ายทะเบียนประมูลสำหรับสาระสำคัญของร่างกฎกระทรวงที่อยู่ระหว่างการพิจารณามีเป้าหมายเพื่อรองรับการเติบโตของยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยและสนับสนุนนโยบายลดมลพิษทางอากาศโดยกำหนดให้รถยนต์และรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าส่วนบุคคลที่จดทะเบียนใหม่ใช้แผ่นป้ายทะเบียนพื้นสีฟ้าสะท้อนแสงส่วนรถไฟฟ้าสาธารณะและรถใช้งานเฉพาะทางจะยังคงใช้ป้ายทะเบียนสีเดิมแต่เพิ่มเครื่องหมายพิเศษบนแผ่นป้ายขณะที่รถ EV ที่จดทะเบียนไปแล้วไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแผ่นป้ายใหม่โดยจะใช้วิธีติดเครื่องหมายพิเศษบนป้ายทะเบียนเดิมและเจ้าของรถจะมีเวลาปรับปรุงภายใน1 ปีนับจากวันที่กฎหมายมีผลบังคับใช้อธิบดีกรมการขนส่งทางบกอธิบายว่าการแยกประเภทป้ายทะเบียนรถ EV ให้สามารถสังเกตได้จากภายนอกมีประโยชน์ต่อการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุบนท้องถนนโดยเฉพาะกรณีอุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับรถไฟฟ้าซึ่งต้องใช้วิธีการกู้ภัยและอุปกรณ์เฉพาะสำหรับระบบแบตเตอรี่แรงดันสูงเพื่อลดความเสี่ยงจากไฟฟ้ารั่วไหลหรือเพลิงไหม้นอกจากนี้การมีสัญลักษณ์แสดงประเภทพลังงานบนป้ายทะเบียนยังช่วยสนับสนุนการกำกับดูแลด้านความปลอดภัยของแบตเตอรี่ในระยะยาวและอาจเป็นประโยชน์ต่อการบริหารสิทธิประโยชน์ต่างๆในอนาคตเช่นระบบทางด่วนห้างสรรพสินค้าหรือพื้นที่ควบคุมมลพิษที่ต้องการสนับสนุนการใช้ยานยนต์ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์กรมการขนส่งทางบกจึงเชิญชวนประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างกฎกระทรวงดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ระบบกลางทางกฎหมายเพื่อให้กฎหมายที่ออกมาสอดคล้องกับการใช้งานจริงและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio

างปีนี้เรื่องบ้านต้องที่นี่ที่เดียว Global House พบกับแคมเปญสุดยิ่งใหญ่แห่งปี Global House Mid Year Mega Fair โปรปังกลางปีลดใหญ่แบบจัดหนักลดสูงสุดถึง 70% ครบครันทุกความต้องการทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้า

0: วัสดุก่อสร้างลุยกันยาวๆจัดเต็มไม่มีแผ่วตลอดเดือนมิถุนายนนี้เท่านั้นพิเศษสุดคุ้มช็อปปั๊บรับคืนทันทีเมื่อช็อปครบ 10,000 บาทรับคืนคูปองส่วนลด 2,000 บาททันทียิ่งช็อปยิ่งคุ้มยิ่งได้คืนโปรแรงแบบนี้คนรักบ้านห้ามพลาด Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิด

0: Construction เชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร0931965566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำทรัพย์ Construction
1: ครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วยพลานิว 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟินแอคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะพลานิว 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
2: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
1: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
3: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
4: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
3: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
4: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่0532785555
3: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
5: ไปหาหมอไหมคะ
6: ไม่อ
5: ่
6: ะ
5: ไปหาหมอเธออ
6: ืมไม่อ่ะ
5: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
7: ทุกช่วงชีวิตจะพีคได้อยู่ที่คุณเลือกMUX The Next Peak ดีไซน์สุดหรูทั้งภายนอกจดภายในเครื่องยนต์ใหม่ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8สปีดมั่นใจด้วยพวงมาลัยไฟฟ้าและกล้อง360องศาเลือกออกรถวันนี้รับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาท
8: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
9: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
10: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex Welcome to Chiang Mai Radio
11: You're listening. 92.

วันนี้ใครจะแจ็คพอตบ้างนะคุณผู้ฟังเดี๋ยวรอลุ้นกันบ๊ายบายนิดนึงนะคะมาลุ้นตัวเลขเผื่อว่าจะรวยบ้างค่ะอีกหนึ่งเพลงที่มาพร้อมกับจังหวะของการถูกแจ็คพอตกัน Better Weather กับแจ็คพอตนะคะและก่อนนั้นมี Potato กับชีวิตวุ่นวายเข้าสู่ชั่วโมงที่2ฟังเพลงไทยด้วยกันค่ะเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์เป็นเพื่อนกันถึง4โมงเย็นเหมือนเดิมแล้วชั่วโมงนี้ให้เพลงไทยเขาบ้างหลังจากที่ฟังเพลงสากลกันไป1ชั่วโมงทวนกันเลยทีเดียวนะคะมาถึงงานของลิปตาและเมอร์เพลงนี้บ้างกับอยู่ได้แล้วค่ะ

ชื่อมั่นตัวเองจะผ่านไปสักวันและทุกอย่างก็จะค่อยๆดีขึ้นนะคะวันที่ออนแอร์ค่ะ Enjoy Play เพลงนี้ค่ะดังนั้นมีลิปตาลและเมอร์กับอยู่ได้แล้วไปเชียงใหม่รีดิโอ92 MHz นะคะชั่วโมงนี้ของเราอยู่ด้วยกันกับไฮยูวิกันด้วยชวนคุณมาดูแลเส้นผมแล้วก็มาดูแลบุคลิกภาพกันค่ะคุณผู้ฟังใส่แล้วเนียนสวยเป็นธรรมชาติที่สำคัญคือใส่ง่ายมากๆใครๆก็ใส่ได้กับไฮยูวิกเชียงใหม่พร้อมให้การดูแลคุณนะคะคืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มอีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีสุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางสีสันล้านจักรพรรดิหรือปัญหาผมร่วงจากการทำคีโมหรือเคมีบำบัดรวมไปถึงปัญหาเรื่องของหงอกต่างๆด้วยค่ะมาปิดผมขาวให้มั่นใจใส่วิกแล้วดูดีแน่นอนคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมมากๆเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพของคุณที่ดูดีได้ในทุกมุมมองนะคะมีบริการทั้งของคุณสุภาพบุรุษและคุณสุภาพสตรีด้วยแวะมาปรึกษาแล้วก็ลองสวมกันได้กับไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าค่ะเปิดให้บริการทุกวันสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่0918583613นะคะ0918583613กับไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยูเชียงใหม่ซึ่งเรามีโปรโมชั่นพิเศษด้วยค่ะสำหรับลูกค้าที่แวะไปเลือกวิกผมกันจัดโปรโมชั่นพิเศษลดมากกว่า 40-70% และบอกว่าฟังจากเชียงใหม่รีดิโอเราลดเพิ่มไปอีกค่ะคุณฟังใส่แล้วมั่นใจสวยแน่นอนกับวิกผมไฮยูเชียงใหม่ที่มีโชคพลาซ่าชั้น2เปิดตั้งแต่ 9:30 น.ถึง 19:00 น.สอบถามเพิ่มเติมและดูรายละเอียดต่างๆรวมไปถึงดูรีวิวเพิ่มเติมได้ทาง Facebook และ TikTok ของ HiYuWig ได้ค่ะ HIYOUWIGH กับ HiYuWig เสริมความดูดีและมั่นใจกับวิกผมสวยที่ HiYu เชียงใหม่นะคะเชียงใหม่ Radio 92 MHz ค่ะเงินจากฟรีแฮนด์บ้างเมื่อถูก

0: Refresh, refill the music.
1: Chiang Mai Radio Professional. Toyota Chiang Mai, เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
1: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
3: ให้คุณได้ฟังเพลงเพราะต่อเนื่องFresh it up, Chiang Mai Radio 92.
0: Refresh, refill the music.

ยมีใครได้บ้างสวัสดีวันจันทร์ส่งมาเรื่อยๆจริงๆเราไม่เป็นไรนะพี่เตือนชอบนะมีคนส่งมาหลายๆทุกวันเลยทีเดียวจากหลายๆวัยก็เหมือนเป็นคำทักทายอย่างน้อยก็จะได้รู้ว่าคนส่งเขายังดีอยู่ยังโอเคอยู่ประมาณนั้นนะคะแล้วก็ยังนึกถึงเราอยู่นั่นเองค่ะงานจากศิลปินแฮปปี้ลี่กับสวัสดีวันจันทร์แล้ววันนี้ก็วันจันทร์แล้วด้วยและก่อนนั้นก็จะเป็นหลายๆเพลงที่ฝากให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันกับช่วงเวลายามบ่ายของวันจันทร์เริ่มต้นสัปดาห์แล้วก็เริ่มต้นเดือนใหม่กันด้วยกับเชียงใหม่เรดิโอ 92 เมกะเฮิรตซ์นะคะและอยู่ด้วยกันในชั่วโมงนี้ค่ะคุณผู้ฟังกับเรื่องราวการดูแลสุขภาพสำคัญเสมอนะคะมีปัญหาสุขภาพตรงส่วนไหนไม่ว่าจะเป็นอาการเล็กน้อยหรือว่าจะเป็นอาการที่ต้องดูแลกันอย่างใกล้ชิดค่ะเราพร้อมให้การดูแลคุณเสมอกับโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากลนะคะวันนี้วันที่1มิถุนายนค่ะวันดื่มนมโลกนมเป็นหนึ่งในอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายในทุกช่วงวัยอุดมไปด้วยแคลเซียมโปรตีนและก็วิตามินที่ช่วยในการเสริมสร้างกระดูกและฟันและการเจริญเติบโตด้วยค่ะในวัยเด็กก็ช่วยในการเสริมสร้างพัฒนาการของเด็กได้ดีวัยทำงานอย่างเราก็ควรจะดื่มนมเหมือนกันค่ะเสริมสร้างความแข็งแรงของร่างกายและผู้สูงอายุก็ดื่มนมได้ช่วยลดความเสี่ยงของกระดูกพรุนนะคะอย่าลืมดื่มนมที่เหมาะสมกับสุขภาพแล้วก็ปริมาณที่พอดีกันด้วยด้วยความห่วงใยจากใจโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอค่ะใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากลดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ Facebook ของโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอได้และสอบถามเพิ่มเติมที่053-200-002ใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากลนะคะงานจากมีนค่ะวันนั้นฝนก็ตกแบบนี้แหละแต่ตอนนี้ไม่มีฝนเลยเปิดเพลงเรียกฝนกันนะคะ

แต่แม่คุณแล้วแต่คุณจริงๆนะคะแล้วแต่แม่คุณค่ะแค่เทลคัลเลอร์เพลงนี้นะคะก่อนในนั้นมีสลับคิสค่ะอกหักแต่บอกแฟนไม่ได้บอกใครได้บ้างบอกตัวเองไปก็แล้วกันนะคะถ้าเกิดบอกคนอื่นไปบอกแฟนไปนี่เดี๋ยวเป็นเรื่องเป็นราวซึ่งเคสแบบเนี้ยในบ้านเราก็มีเยอะเสียด้วยเสียขาวคุณเดาฟังบ่ายสองกับบีประมาณ55นาทีค่ะแป๊บเดียวจะบ่ายสามแล้วด้วยวันนี้วันจันทร์นะคะแม้จะเป็นสัปดาห์ใหม่แต่ว่าโรงเรียนหยุดนั่นเองค่ะเพราะว่าเป็นวันหยุดชดเชยวันวิสาขบูชาถนนตอนเช้าขับมาทำงานนี่โล่งมากๆแต่พรุ่งนี้บางที่ก็หยุดต่อบางที่ก็เปิดเรียนแล้วเป็นลักษณะของการหยุดแบบฟันรองที่บอกไปก็ไปหยุดในที่วันพุธหรือว่าบางคนอาจจะหยุดต่อเนื่องวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้แล้วก็วันที่3เปิดก็มีเหมือนกันซึ่งแต่ละที่ก็แตกต่างกันไปนั่นเองค่ะก็ลองอัปเดตข่าวสารในแต่ละที่แต่ละโรงเรียนแล้วก็แต่ละที่ทำงานกันละกันแต่ที่แน่ๆพรุ่งนี้หลายๆคนต้องตื่นแต่เช้ามาทำงานเหมือนเดิมพี่เตือนไม่ได้หยุดเลยสักวันนะคะเพราะฉะนั้นก็จะมีเพลงเพราะๆเป็นพื้นคนฟังกับเวลาของการทั้งทำงานทั้งการขับรถก็ฟังเราได้สบายๆเชียงใหม่รีดิโอ92เมกะเฮิรตซ์นะคะขอบคุณผู้สนับสนุนรายการชั่วโมงนี้กันด้วยค่ะอย่าลืมนะคะเลือกวิผมสวยถูกใจเลือกได้กับ Hi You Week นั่นเองค่ะคืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มกับวิผมใส่แล้วสบายและก็สวยทันใจแน่นอนจะอยากได้ทรงไหนแบบไหนผมสั้นผมยาวมีครบเลือกได้อย่างสบายใจกับ Hi You Week นั่นเองค่ะ0918583613 0918583613กับ Hi You เชียงใหม่สาขามีโชคชั้น2นั่นเองเปิดทุกวัน 9:30 นถึง 19:00 นส่งท้ายกันก่อนด้วยเพลงนี้เผื่อจะรวยกันบ้างนะคะเดี๋ยวรู้กันว่าใครจะรวยไอซ์รัญญ์และแปมเพลงขอให้รวยค่ะเดี๋ยวเจอกันบ่ายสามนะคะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะสหรัฐโจมตีครั้งใหม่ใส่ศูนย์ควบคุมโดรนอิหร่าน IRGC โต้กลับยิงฐานทัพสหรัฐกองบัญชาการกลางสหรัฐหรือเซนคอมประกาศว่าได้ดำเนินการโจมตีเพื่อป้องกันตนเองต่อสถานีเรดาร์และศูนย์ควบคุมโดรนของอิหร่านในพื้นที่โกรุกและบนเกาะเคชุมเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยระบุว่าเป็นการตอบโต้ที่อิหร่านยิงโดรนลาดตระเวน MQ-1 Predator ของสหรัฐตกขณะที่กำลังปฏิบัติภารกิจอยู่เหนือน่านน้ำสากลเซนคอมระบุเพิ่มเติมว่าเครื่องบินขับไล่ของสหรัฐได้ตอบโต้ด้วยการทำลายระบบป้องกันภัยทางอากาศของอิหร่านศูนย์ควบคุมโดรนภาคพื้นดินและโดรนโจมตีแบบบินเที่ยวเดียวของอิหร่านจำนวน2ลำโดยที่สหรัฐยืนยันว่าไม่มีทหารอเมริกันได้รับบาดเจ็บจากปฏิบัติการดังกล่าวด้านกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามหรือ IRGC ออกแถลงการในวันนี้1มิถุนายนเพื่อตอบโต้ปฏิบัติการของสหรัฐโดยระบุว่าหน่วยอวกาศและขีปนาวุธของ IRGC ได้โจมตีฐานทัพอากาศแห่งหนึ่งของสหรัฐที่ใช้เป็นฐานในการโจมตีหอโทรคมนาคมบนเกาะซีริกของอิหร่านแต่ IRGC ไม่ได้เปิดเผยว่าฐานทัพดังกล่าวตั้งอยู่ที่ใดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังจากทั้งสองประเทศได้แลกเปลี่ยนการโจมตีกันมาแล้วเมื่อสัปดาห์ก่อนโดยอิหร่านเคยโจมตีฐานทัพอากาศของสหรัฐภายหลังจากที่กองทัพสหรัฐดำเนินปฏิบัติการโจมตีเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับปฏิบัติการโดรนของอิหร่านใกล้ช่องแคบฮอร์มุซไปแล้วครั้งหนึ่งขณะเดียวกันสถานการณ์ความตึงเครียดยังได้ขยายไปยังประเทศเพื่อนบ้านในอ่าวเปอร์เซียกองทัพของคูเวตแถลงเมื่อในวันนี้ว่าระบบป้องกันภัยทางอากาศของประเทศสามารถสกัดกั้นการโจมตีจากขีปนาวุธและโดรนที่เป็นปฏิปักษ์ได้สำเร็จขณะที่เสียงไซเรนเตือนภัยทางอากาศดังขึ้นทั่วประเทศโดยกองบัญชาการกองทัพคูเวตระบุผ่านบัญชี X ว่ากองทัพขอแจ้งให้ประชาชนทราบว่าเสียงระเบิดที่ได้ยินนั้นเป็นผลจากการทำงานของระบบป้องกันภัยทางอากาศในการสกัดกั้นการโจมตีที่เป็นปฏิปักษ์เหล่านี้แม้ว่าขณะนี้จะยังมีข้อตกลงหยุดยิงระหว่างสหรัฐและอิหร่านอยู่ก็ตามซึ่งเหตุการณ์ล่าสุดสะท้อนให้เห็นว่าแม้ทั้งสองฝ่ายจะประกาศหยุดยิงและกำลังอยู่ระหว่างการเจรจาทางการทูตแต่การเผชิญหน้าทางทหารยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและสถานการณ์ในภูมิภาคตะวันออกกลางยังคงเปราะบางโดยมีความเสี่ยงที่จะลุกลามเป็นความขัดแย้งในวงกว้างมากขึ้นได้ทุกเมื่อหากไม่มีการบรรลุข้อตกลงทางการเมืองที่ชัดเจนระหว่างสหรัฐและอิหร่านจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.

0: ลางปีนี้เรื่องบ้านต้องที่นี่ที่เดียว Global House พบกับแคมเปญสุดยิ่งใหญ่แห่งปี Global House Mid Year Mega Fair โปรปังกลางปีลดใหญ่แบบจัดหนักลดสูงสุดถึง 70% ครบครันทุกความต้องการทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและวัสดุก่อสร้างลุยกันยาวๆจัดเต็มไม่มีแผ่วตลอดเดือนมิถุนายนนี้เท่านั้นพิเศษสุดคุ้มช็อปปั๊บรับคืนทันทีเมื่อช็อปครบ 10,000 บาทรับคืนคูปองส่วนลด 2,000 บาททันทียิ่งช็อปยิ่งคุ้มยิ่งได้คืนโปรแรงแบบนี้คนรักบ้านห้ามพลาด Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: โรคอ้วนอันตรายบ่อเกิดโรคภัยหลายอย่างภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนถือเป็นโรคที่อันตรายมาก

0: เป็นจุดเริ่มต้นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของโรคหลายโรคโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดและโรคมะเร็งผู้ที่มีน้ำหนักเกินถือเป็นกลุ่มเสี่ยงโรคอ้วนจะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสุขภาพต่อคุณภาพของชีวิตในการดำเนินชีวิตประจำวันศูนย์ผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องโรงพยาบาลลานนาเปิดให้บริการแล้วสำหรับผู้ที่มีน้ำหนักตัวมากประสบปัญหาโรคอ้วนอยากรักษาด้วยการผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์โรงพยาบาลลานนาโทร052-134-777
1: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
2: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
3: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
2: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
3: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
2: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได
4: ้ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วยPlanil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะPlanil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
5: Biopharm เพื่อนคู่สุขภาพ
4: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
6: เสียงลือเสียงเล่าอ้างอันใดพี่เอ๋ยพี่ออมพี่อ๊อฟพี่โอมพี่อันพี่อาร์ตสตาร์ทดีแม็กซ์ใหม่กันทั่วหน้าจะพี่เอ๋ยหรือพี่ไหนๆก็

0: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทน์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงถ้าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่0635251719
2: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
3: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเล็งปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
4: You're listening

็มีสิ่งดีๆสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นกับเรานะคะสมปรารถนาขอให้วันนี้ทุกคนสมปรารถนากันละกันค่ะเดี๋ยวรู้กันว่าจะสมหรือไม่สมนะคะ Something Sweet เพลงนี้กับสมปรารถนาและต้นตะวันขอให้เธอหายดีมายาราฟและซีนายกับเรนโซนนะคะเข้าสู่ชั่วโมงที่3ค่ะคุณผู้ฟังบ่าย3 19นาทีเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์ยังอยู่ด้วยกันครึ่งแรกฟังเพลงไทยและครึ่งหลังก็มีเพลงในส่วนของเช่นซองมาฝากคุณผู้ฟังกันเหมือนเดิมฟังด้วยกันสบายๆกับเวลาของการทั้งทำงานด้วยแล้วก็รวมไปถึงวันหยุดของคุณผู้ฟังกันด้วยนะคะเพลงใหม่ของอิงเพลงนี้กับจำไว้ค่ะ

ลา2มือน่าจะประมาณนั้นเลยค่ะคุณผู้ฟังอีกหนึ่งเพลงจากJust My Nika แล้วก็อาลาลาด้วยนะคะก่อนหน้านั้นมีซาร่ากับMemory Box นะคะกล่องความทรงจำอิงวันทอนกับจำไว้บรรยากาศของไทยช่วยไทยพลัสวันแรกต้องบอกว่าตลาดนี้คึกคักมากๆทุกที่ทุกโซนกันเลยทีเดียวและจะว่าไปเราก็มีอยู่ในช่วงของการปรับตัวประชาชนเอ่ยหรือว่าจะเป็นผู้สูงอายุเองเนี่ยที่เกิดได้รับสิทธิ์ในโครงการไทยช่วยไทยพลัสจากที่เมื่อก่อนอาจจะไม่กล้าแบบสแกนจงสแกนจ่ายทำไม่เป็นตอนนี้เรียนรู้แล้วก็ทำเป็นทำเก่งซะด้วยค่ะคุณผู้ฟังนั่นแหละชีวิตก็คือการต้องเรียนรู้กันไปมีอะไรใหม่ๆเราก็ต้องอัปเดตกันไปประมาณนั้นเลยนะวันนี้ก็จะเป็นวันหนึ่งที่หลายๆที่โดยเฉพาะร้านที่ร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสของผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งเขาไม่มีจำกัดวงเงินในการใช้แต่ละวันด้วยนะก็คือเขาได้ 1,000 จากปกติเขาได้ 300 ใช่ไหมคะแล้วก็รัฐเติมให้อีกเลยคือไม่ต้องเติมตังเองรัฐเติมให้เลย 700 เนี่ยได้ 1,000 ได้ 1,000 บาทซึ่งแต่ละบ้านเนี่ยก็จะมีคนที่ได้บางบ้านเนี่ยอยู่กัน 3-4 คนได้ทุกคนเลยทีเดียวก็เรียกว่าไปซื้อของเข้าบ้านกันแบบเต็มที่เต็มสตรีมกันเลยทีเดียวของใช้ข้าวสารอาหารแห้งผงซักฟอกต่างๆนะคือจะบอกว่าวันนี้ร้านไหนที่รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคุณผู้ฟังรอเถอะว่าคิวจะยาวแน่นอนและบางคนก็คือครึ่งวันกว่าไปซื้อของเข้าบ้านแต่ละทีอย่าลืมนะคะว่านอกเหนือจากร้านใหญ่ๆที่ในตลาดเขาก็รับเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ใช้ได้นั่นเองค่ะอย่าไปรอแต่จะเข้าในห้างอย่างเดียวเพราะบางทีเนี่ยคนมันเยอะแล้วก็ค่อนข้างที่จะแน่นมากๆเลยทีเดียวส่วนท่านที่ได้ไทยช่วยไทยพลัสคนหรือว่าคนละครึ่งนี่แหละนะคะอัปเกรดใหม่เป็นไทยช่วยไทยพลัส40-60ก็ตลาดดีๆนี่เองค่ะใช้จ่ายได้สนุกสนานซื้อขนมซื้อข้าวซื้ออาหารต่างๆกาแฟได้หมดเลยทีเดียวนะคะหรือว่าจะซื้อยาตุนไว้ที่บ้านก็ได้เผื่อไม่สบายจะได้ใช้จ่ายกันไปนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังก็เรียกว่าเป็นนิดหนึ่งโครงการที่หลายคนรอคอยแล้วก็ใช้กันให้หมด 1,000 บาทใน1เดือนคนจะใช้วันละ100ใช้วันละ50ก็ได้แต่ว่าในแต่ละเดือน 1,000 บาทเท่านั้นนะคะอยู่ด้วยกันในบ่ายนี้ของเรามาพร้อมกับ Toyota เชียงใหม่ค่ะ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจและใกล้คุณแจ้งวันหยุดล่วงหน้าเลยวันนี้ยังเปิดทำการอยู่พรุ่งนี้ก็เปิดค่ะแต่ว่าวันพุธที่3มิถุนายนเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาของราชินีหยุด1วันจะกลับมาเปิดให้บริการตามปกติวันพฤหัสบดีที่4มิถุนายนวันนี้ยังเปิดพรุ่งนี้ก็เปิดแวะมาใช้บริการกันได้ที่ Toyota เชียงใหม่ยินดีให้บริการเสมอนะคะนำรถเข้าไปตรวจเช็คกันก็อุ่นใจสบายใจบอกแล้วว่าที่นี่เราพร้อมให้การดูแลคุณเสมอเพราะการดูแลรถที่ดีจะทำให้เรามั่นใจได้ทุกการเดินทางนะคะเช็คระยะรถยนต์ของคุณง่ายๆค่ะพร้อมรับสิทธิพิเศษเช็คระยะฟรี33รายการที่ Toyota เชียงใหม่ซึ่งเราจะมีการตรวจเช็คโดยช่างผู้เชี่ยวชาญด้วยมาตรฐานของศูนย์บริการโตโยต้าและครอบคลุมทั้งระบบช่วงล่างเบรกไฟฟ้าและของเหลวต่างๆพร้อมให้บริการที่โตโยต้าเชียงใหม่

้ง6สาขานัดหมายรับบริการได้เลือกวันเวลาได้เลยค่ะสำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลติดกับนิยมนะคะสาขาสยามเคเวสาขาสันปะตองสาขาจอมทองสาขาฝางและเมืองง่าลำพูน0532020009โตโยต้าเชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจและใกล้คุณนะคะบางเรื่องทำให้เรายิ้มได้ง่ายๆฟิลโลเพลงนี้กับยิ้มง่ายค่ะ

0: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบ้านสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
0: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิกส์
2: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
3: Refresh Refill the Music Chiang Mai Radio

ว่าวันแห่งการลุ้นตัวเลขนะคะลุ้นหวยใครรวยบ้างคุณผู้ฟังแต่ถ้าเกิดไม่รวยก็ไม่เป็นไรทำงานของเราวนไปกันละกันนะคะเลขที่ออกจะเป็นเลขอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันคุณผู้ฟังวนไปวนมาอยู่ที่ไม่กี่ตัวเลขนะคะยินดีกับคนที่ถูกรางวัลด้วยส่วนใครที่พลาดไปก็ไม่เป็นไรทำงานของเราวนไปกันละกันค่ะ3เพลงต่อเนื่องกันเลยทีเดียวทั้งงานของ Lucasim Play นี่กับ Fly Up นะคะ After School กับ Because of Youและงานของเชนยอลพันธ์กับ Go Away Go Away ค่ะบ่าย3ก็มีประมาณ52นาทีมาถึงงานของ Melomance เพลงนี้บ้างกับ Love Maybe เพลงดีแล้วก็เพลงน่ารักด้วยค่ะ

นี้รู้เลยค่ะว่าทำลายเพื่อนส่วนใหญ่ใน Facebook เนี่ยไม่มีใครถูกหวยเลยนะมันจะพลาดไปเล็กๆน้อยๆแค่หลักเดียวเท่านั้นแค่พลาดเป็นนิดเดียวก็คือพลาดนั่นเองค่ะไม่เป็นไรก็ทำงานวนไปใช้ไทยช่วยไทยพลัสประหยัดกันไปกันละกันนะคะงานจากยูกิเพลงนี้กับ Radio ดำๆค่ะและส่งท้ายด้วยเพลงนี้โซดาป๊อปกันบ้างเพลงที่มีความยาวแค่2นาทีกับ26วินาทีเพราะตอนนี้จะ4โมงเย็นแล้วนะคะเจอกันรอบเย็น17 นาฬิกาถึง 18 นาฬิกาชั่วโมงหน้าอยู่ต่อกับแม็กซ์เฟมค่ะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะราคาสินค้าอาหารและเครื่องดื่มในญี่ปุ่นยังคงพุ่งต่อเนื่องราคาสินค้าอาหารและเครื่องดื่มในญี่ปุ่นยังคงพุ่งต่อเนื่องและล่าสุดมีสินค้าอีกกว่า 1,000 รายการเตรียมปรับขึ้นราคาในเดือนมิถุนายนนี้โดยเพิ่มขึ้นอย่างมากจาก84รายการในเดือนพฤษภาคมท่ามกลางแรงกดดันจากต้นทุนวัตถุดิบค่าขนส่งและผลกระทบจากความตึงเครียดในตะวันออกกลางซึ่งเริ่มส่งผลต่อค่าครองชีพของชาวญี่ปุ่นมากขึ้นรายงานระบุว่าจะมีการปรับขึ้นราคาต่อเนื่องไปจนถึงช่วงฤดูร้อนคาดการว่าจำนวนสินค้าที่ได้รับผลกระทบตลอดทั้งปีจะเกิน 10,000 รายการซึ่งเป็นปีที่5ติดต่อกันที่ตัวเลขรายการสินค้าที่ถูกปรับขึ้นราคาสูงกว่าระดับ 10,000 รายการนับตั้งแต่เริ่มติดตามข้อมูลเมื่อปี2565ทั้งนี้เมื่อแยกตามหมวดหมู่เครื่องปรุงรสและเครื่องเทศเป็นกลุ่มที่มีสัดส่วนปรับขึ้นราคามากที่สุดในเดือนมิถุนายนรวม450รายการตามมาด้วยผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปอย่างบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปอีก304รายการโดยยอดรวมสะสมประจำปีซึ่งรวมสินค้าที่มีกำหนดปรับขึ้นราคาจนถึงเดือนตุลาคมอยู่ที่ 9,361 รายการแล้วจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยให้อยู่เชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
3: กลางปีนี้เรื่องบ้านต้องที่นี่ที่เดียว Global House พบกับแคมเปญสุดยิ่งใหญ่แห่งปี Global House Mid Year Mega Fair โปรปังกลางปีลดใหญ่แบบจัดหนักลดสูงสุดถึง 70% ครบครันทุกความต้องการทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและวัสดุก่อสร้างลุยกันยาวๆจัดเต็มไม่มีแผ่วตลอดเดือนมิถุนายนนี้เท่านั้นพิเศษสุดคุ้มช็อปปั๊บรับคืนทันทีเมื่อช็อปครบ 10,000 บาทรับคืนคูปองส่วนลด 2,000 บาททันทียิ่งช็อปยิ่งคุ้มยิ่งได้คืนโชว์แรงแบบนี้คนรักบ้านห้ามพลาด Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
4: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
5: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วยพลานิว 2X Gel ด้วยตัวยา

0: ไดคอฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
1: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
0: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
2: ไปหาหมอไหมคะ
3: ไม่อ่ะ
2: ไปหาหมอเธอ
3: ไม่อ่ะ
2: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร053-200-002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
4: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
1: ทุกช่วงชีวิตจะพีคได้อยู่ที่คุณเลือกMUX The Next Peak ดีไซน์สุดหรูทั้งภายนอกจดภายในเครื่องยนต์ใหม่ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8สปีดมั่นใจด้วยพวงมาลัยไฟฟ้าและกล้อง360องศาเลือกออกรถวันนี้รับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาทสัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
5: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
6: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
5: ่
6: ะ
5: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
6: ว้าว
5: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
7: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
8: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารลิมปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่www.chiangmairadio.com
9: You're listening 92 Chiang Mai Radio Chiang Mai Radio 92เสนอรายการ Mass FM โดยคุณศรีสุดาโชติชาติ

FM。

0: ว่าปกติ
1: คนผิดศีลคือคนผิดปกติ
0: ศีลแปลว่าเย็นใจ
1: คนผิดศีลคือคนร้อนใจ
0: ศีลแปลว่าดีเลิศ
1: คนผิดศีลคือคนไม่ดี
0: พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า
1: บุคคลใดฆ่าสัตว์ถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้ในโลกคบชู้ภรรยาหรือสามีของผู้อื่นพูดโกหกและประกอบการดื่มสุราเมรัยและเสพสิ่งเสพติดเป็นประจำบุคคลนั้นไม่ละเว้น5ประการนี้แล้วเราตถาคตกล่าวว่าเป็นผู้ทุศีลมีปัญญาสามตายไปแล้วย่อมเข้าถึงนรก
0: ส่วนบุคคลใดไม่ฆ่าสัตว์ไม่ถือเอาสิ่งของที่เจ้าของมิได้ให้ในโลกไม่คบชู้ภรรยาหรือสามีของผู้อื่นไม่พูดโกหกและไม่ประกอบการดื่มสุราเมรัยและเสพสิ่งเสพติดทั้งหลายบุคคลนั้นเราตถาคตกล่าวว่า

0: นุนโดยเรียนรู้อย่างมีความสุขกับโรงเรียนวารีเชียงใหม่ An Education Beyond Tomorrow
1: Forabi
2: ผู้ไขความลับอันน่าอัศจรรย์จากรวงพึ่ง
0: การเวลาเปิดประสบการณ์คราฟช็อกโกแลตรสชาติที่ไม่เหมือนใครแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทด้วยสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขายมนต์นมสดความอร่อยที่มากด้วยคุณค่าร้านวรรณสนันศูนย์รวมของฝากจากเจียงใหม่เจ้ามีโชคพลาซ่าคอมมูนิตี้มอลล์ที่มีความหลากหลายสะดวกสบายจับจ่ายด้วยราคายุติธรรมโปรดฉันถ้าฉันอยู่แมสเอฟเอ็มร่มธรรมร่มใจ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้ฟ้าฝนน่าจะเป็นใจให้วันหยุดพิเศษหยุดชดเชยวันวิสาขบูชาให้เราท่านได้พักผ่อนอยู่กับบ้านนะคะภาพรวมจังหวัดเชียงใหม่มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุดวันนี้บ่ายนี้36องศาเซลเซียสแม้ดูเหมือนว่าอากาศจะร้อนกว่าอุณหภูมิที่วัดได้แต่ก็เชื่อว่าอีกหนึ่งโครงการที่รัฐบาลมอบให้ประชาชนวันนี้ก็น่าจะคลายร้อนใจลงได้บ้างนะคะกับไทยช่วยไทยพลัสนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโพสต์เฟซบุ๊กเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสซึ่งเริ่มให้ประชาชนและร้านค้าได้ใช้สิทธิ์เป็นวันแรกในวันเดียวกันนี้นะคะโดยมีข้อความระบุว่าไทยช่วยไทยพลัสเริ่มแล้วอย่าลืมออกไปจับจ่ายใช้สอยกันตามส่วน60-40นะแมส FM ร่มธรรมร่มใจจากใจศรีสุดาชาวชาติยังมีข่าวสารสาระที่เป็นประโยชน์และข้อคิดดีๆติดตามได้ที่นี่พร้อมกับคุณพัฒน์ธรรมนัสชัยมินด้วยค่ะอีกหนึ่งช่องทางเป็นเพื่อนกันนะคะทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุแมส FM เชียงใหม่ตลอดจนสุขดีที่เชียงใหม่ติดตามทาง TikTok ก็ได้ค่ะและอีกหนึ่งเพจร่มธรรมร่มใจสามารถติดตามทาง YouTube ได้ด้วยค่ะ
1: แมส FM
2: สักวันที่ท้อขอพักสักวันที่รอ
3: ขอเป็นหนึ่งแรงบันดาลใจ
4: แรงบันดาลใจ
5: ความเป็นนักกลยุทธ์คือการเตรียมคำตอบต่อปัญหาต่างๆที่วางเรียงอยู่เบื้องหน้าความเป็นนักกลยุทธ์คือการมีแผนงานในใจที่ร่นเวลาการทำงานให้เสร็จรวดเร็วขึ้นความเป็นนักกลยุทธ์ช่วยให้คนคนนั้นสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพความเป็นนักกลยุทธ์ทำให้บุคคลมีความฉลาดในการเลือกหาทางเลือกที่เหมาะสมกับสถานการณ์และความเป็นนักกลยุทธ์นี่เองที่ทำให้ใครต่อใครพากันยอมรับในฝีมือ
3: วันนี้ทำความดีแล้วหรือยัง
0: ร่มธรรมร่มใจสื่อธรรมสู่ใจร่มธรรมร่มใจร่มแห่งพระธรรมกางกั้นกิเลสและความทุกข์เพื่อประโยชน์และความสุขแก่หมู่ชนเป็นอันมากเชิญติดตามทาง Facebook YouTube ร่วมทำร่วมใจ
6: มีโชคพลาซ่าม
7: ีโชคพลาซ่า
6: คอมมูนิตี้มอลล์ของคนเจียงใหม่มีโชคพลาซ่าแหล่งรวมสินค้าและบริการที่มีคุณภาพทันสมัยสะดวกสบาย
8: ริมปิงซูเปอร์มาร์เก็ตธนาคารแหล่งแฟชั่นแหล่งสุขภาพ
6: แหล่งอาหารนานาชาติที่อร่อยและหลากหลายจากทั่วทุกสารทิศ
9: พร้อมกับเมืองมีโชค
6: มีแต่ของล้ำล้ำอิ่มขนาด
8: ทุกเย็นวันจันทร์อังคารพบตลาดนัดมีโชคตลาดอาหารครบรถข้าวของครบครัน
9: พร้อมช็อปชิลชิมที่ตลาดเกษตรชุมชนทุกเสาร์อาทิตย
6: ์มีโชคพลาซ่าม
9: ีโชคพลาซ่า
6: คอมมูนิตี้มอลล์ที่ครองใจคนเชียงใหม่ในความพร้อมอันหลากหลาย
8: จับจ่ายด้วยราคายุติธรรม
9: มีโชคพลาซ่าถนนเชียงใหม่แม่โจ้สายใหม่053-240-745
8: 240-777
6: และทาง Facebook มีโชคพลาซ่า
0: คุณผู้ฟังคะมีโชคพลาซ่าขอแนะนำโชคมงคลแกลเลอรี่ร้านเครื่องปั้นดินเผาของดีเมืองเชียงรายลวดลายเป็นเอกลักษณ์จะซื้อไปแต่งบ้านหรือเป็นของฝากได้เลยค่ะโชคมงคลแกลเลอรี่เปิดทุกวัน 9:30 จนถึง 3:00 ข้างร้านนกหวีดนวดแผนไทยมีโชคพลาซ่าค่ะ
10: สุขดีที่เชียงใหม่อีกหนึ่งบันทึกเพื่อเล่าเรื่องราวที่เป็นความสุขความดีงามและเป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตผ่านการผ่านพบผู้คนเหตุการณ์ประสบการณ์ความสำเร็จที่เที่ยวที่ทานในเชียงใหม่ใกล้กันทุกเวลาติดตามทาง Facebook สุขดีที่เชียงใหม
6: ่วารีเชียงใหม่ในยุคของโลก AIAn education beyond tomorrow
11: โรงเรียนวารีเชียงใหม่
1: การเรียนรู้อย่างมีความสุขกับอนาคตที่ก้าวไกลในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายวารีเชียงใหม่ได้เล็งเห็นความสำคัญในปัจจุบันที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการดำเนินชีวิตจึงได้เปิดโปรแกรมการเรียนใหม่ที่รองรับการพัฒนาอาชีพต่างๆในอนาคตโดยร่วมมือกับวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ICDI ในการจัดทำหลักสูตรเรียนร่วมตั้งแต่มัธยมศึกษาปีที่4ถึง6ในรายวิชาเพิ่มเติมของหลักสูตรสถานศึกษา
7: IDIP International Digital Innovation Program เป็นโปรแกรมที่เรียนเป็นภาษาอังกฤษตลอดหลักสูตรซึ่งจัดเป็นแผนการเรียนวิทยาศาสตร์เมื่อจบโปรแกรมนี้แล้วหากนักเรียนผ่านการสอบแต่ละวิชาตามเกณฑ์ที่วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กำหนดก็สามารถยื่นเข้าเรียนต่อในวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัลของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได
1: ้เปิดรับสมัครแล้ววันนี้สอบถามรายละเอียดได้ที่053 140 232-4
11: เทศบาลนครเชียงใหม
12: ่เทศบาลนครเชียงใหม่นครแห่งความสุข
11: นครแห่งความสุข
12: ภายใต้ชีวิตวิถีใหม
13: ่ชาวเชียงใหม่มีมรดกร่วมทางวัฒนธรรมในด้านเครื่องแต่งกายและการทอผ้ากับกลุ่มคนไทยและกลุ่มอื่นๆในภูมิภาคบนผืนผ้าจะมีลวดลายหลายประเภทเช่นลายขอลายเกลียวคลื่นรูปสามเหลี่ยมเรือช้างนกและคนซึ่งล้วนแต่เกี่ยวโยงกับความเชื่อในเรื่องพลังศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นมงคลแก่ผู้สวมใส่และเป็นผลงานของผู้หญิงมาโดยตลอดที่ทำหน้าที่สืบทอดความเชื่อบนผืนผ้าเทคนิคการทอผ้ามี3ประเภทใหญ่คือจกเป็นเทคนิคการเพิ่มลวดลายโดยยกเส้นได้ยืนและพุ่งเส้นได้เพิ่มพิเศษผ่านด้วยเส้นยืนเป็นช่วงๆขีดเป็นเทคนิคเพื่อเพิ่มสีสันและความหรูหราโดยเพิ่มเส้นได้พุ่งพิเศษบนผืนผ้ามัดหมี่เป็นเทคนิคการสร้างลวดลายก่อนย้อมสีและทอโดยวิธีมัดเส้นใยทั้งเส้นยืนและเส้นพุ่งการย้อมจะใช้สีธรรมชาติโดยใช้สีครามเป็นหลักใช้สีแดงจากครั่งสีเหลืองจากขมิ้นและสีดำจากมะเกลือ
1: เทศบาลนครเชียงใหม่นครแห่งความสุข
14: นครแห่งความสุข
1: ภายใต้ชีวิตวิถีใหม่
0: คุณผู้ฟังคะเมื่อวานนี้31พฤษภาคมนายอัศนีบุรณุปกรณ์นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่มอบหมายให้นายสุนทรยามสิริรองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่พร้อมด้วยนายธนากรสารบันเลขานุการนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์เนื่องในวันวิสาขบูชาประจำปี2569เพื่อสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของชาวล้านนาและเพื่อสืบสานพระพุทธศาสนาโดยมีเจ้าอาวาสวัดพระสิงห์วรมหาวิหารรองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานฝ่ายสงฆ์และมีผู้ว่าการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่รองผู้ว่าการจังหวัดเชียงใหม่หัวหน้าส่วนราชการและพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีทำบุญตักบาตรณวัดพระสิงห์วรมหาวิหารวันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและเป็นวันสำคัญสากลของโลกตามมติสมัชชาสหประชาชาติเป็นวันคล้ายวันที่เกิดเหตุการณ์สำคัญที่สุดในพระพุทธศาสนา3เหตุการณ์คือการประสูติตรัสรู้ปรินิพพานของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

เชียงใหม่จากหนังสือ100เคล็ดลับยกระดับความสำเร็จค่ะคนที่มีความคิดว่าตัวเองไม่ได้มีความเชี่ยวชาญในสิ่งที่ตนทำอยู่หรือคนที่ไม่คิดว่าตัวเองจะสามารถประสบความสำเร็จหรือกลายเป็นผู้นำได้นั้นมักจะไม่เปลี่ยนแนวความคิดถึงแม้ว่าตัวบ่งชี้ความสำเร็จจะมาปรากฏอยู่ตรงหน้าแล้วก็ตามในทางตรงกันข้ามความเคลือบแคลงใจในตนเองของคนเหล่านี้กลับเป็นตัวลบล้างหลักฐานแห่งความสำเร็จค่ะอย่ารีรอจนถึงการประเมินผลในครั้งหน้ากว่าคุณจะเปลี่ยนทัศนคติที่คุณมีต่อตนเองเพราะว่าความรู้สึกนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงอีกทั้งความรู้สึกว่าตัวคุณนั้นมีความสามารถมักจะเกิดจากความรู้สึกและการทำให้ความรู้สึกนั้นกลายมาเป็นรูปธรรมได้ค่ะ

0: ณผู้ฟังคะวันนี้นิยมพาณิชย์ขอแนะนำค่ะเปิดเทอมนี้ต้องมี Acer Chromebook คู่ใจจะงานหรือโปรเจกต์ไหนก็เอาอยู่กับจอสัมผัสคีย์บอร์ดกันน้ำรองรับการใช้งานได้ทั้ง Canva และ Gemini ดาวรายเดือนสบายๆเพียง299บาทผ่อน 0% นานสูงสุดถึง24เดือนประกันนานถึง3ปีไม่ซื้อไม่ได้แล้วนะคะสายเกมห้ามพลาดโน้ตบุ๊กเกมมิ่งสเปคแรง 20,000 ต้นๆประกันนาน3ปีเต็มรายเดือนเริ่มไม่ถึง 1,000 ส่วนสาวก Apple พลาดไม่ได้ค่ะ MacBook Neo ใหม่ฟรีประกันอุบัติเหตุเกือบ 4,000 บาทหรือ iPad Air M4 แรงขึ้นกว่าเดิมดาวเริ่มแค่ 4,990 บาทเท่านั้นค่ะเปิดเทอมใหม่ช็อปเครื่องใหม่ราคาสบายใจต้องแวะมาที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขาสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขายค่ะ
1: ออกเครื่องใหม่ใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวบัตรขาวหรือบัตรชมพูไม่มีสลิปเงินเดือนก็ผ่อนได้รายเดือนรองไม่ถึง 1,500 ฟรีทะเบียนพรบของแถมพี่ Honda Wave และ Scoopy เหลือเพียง 49,900 Forza 350ลดถล่มราคาและดอกเบี้ยฟรี Air Inverter เกือบ 15,000 ผ่อนแค่ 3,000 นิดๆต่อเดือน Vespa รับเปิดเทอม 84,900 โชว์บัตรนักศึกษาลดอีกเป็นมั่นใจบริการหลังการขายด้วยรางวัลช่างซ่อมอันดับหนึ่งของประเทศนึกถึงมอเตอร์ไซค์ Honda Vespa ป้องที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขา
0: คุณผู้ฟังคะนิยมพาณิชย์จัดโปรโมชั่นรับหน้าฝนกับมากรรมเครื่องซักผ้าจะชอบถังเดียวฝาหน้าหรือ2ถังราคาดีเวอร์ทุกตัวค่ะดาวเบาผ่อนสบายเริ่มเพียงหลักร้อยพร้อมรับของแถมเพียบค่ะโดยเฉพาะเครื่องซักผ้าเก่าไม่ต้องเสียดายนะคะเอาไปแลกถังเดียวไซส์ใหญ่มีค่าถึง 2,000 หรือชอบแบบ2ถังขนาด20กิโลเหลือเพียง 7,000 กว่าบาทจะมาซักผ้าแข่งฟ้าฝนไปใหญ่เปลี่ยนเครื่องซักผ้าใหม่ให้เป็นไซส์ใหญ่ดีกว่าไหมคะซักสะอาดได้ง่ายๆคุ้มค่าคุ้มเวลาไม่ต้องจ่ายเยอะค่ะพบกันที่มหกรรมเครื่องซักผ้านิยมพาณิชย์ทุกสาขาสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขายค่ะ
2: น้ำใจความเกื้อกูลที่อบอุ่นเคียงคู่ใจคนไทยตลอดมา
3: ฟอร์บีภูมิใจที่ได้กลั่นกรองคุณค่าจากรวงผึ้งซึ่งหายากเต็มทีในธรรมชาติวันนี
2: ้ฟอร์บีผ่านการวิจัยพัฒนาและสรรสร้างสู่ผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลสุขภาพอย่างแท้จริง
3: น้ำผึ้งดอกลำไย
2: ดอกสาบเสือดอกลิ้นจี่ผสมมะนาวผสมขิงผสมโพรพอลิสผสมนมผึ้ง
3: ผสมรวงผึ้งเกสรดอกไม
2: ้โพรพอลิสฮันนี่เวนิก้าฮันนี่กรีนที
3: ขนมฮันนี่สูตร
2: และผลิตภัณฑ์เพื่อความงามกว่า40ชนิด
3: ในราคาที่ไม่แพง
2: ฟอร่าบีของฝากของขวัญที่พันผูกคุณค่าแห่งการให้ฟอร่าบีแทนน้ำใจที่อบอวลด้วยมิตรภาพประทับใจผู้รับ
3: เชิญเลือกของขวัญของฝากที่ฟอร่าบีช็อปในหมู่บ้านเชียงใหม่แลนด
2: ์และฟอร่าบีอินดัสทรีถนนเชียงใหม่ลำปางเลยแยก TOT 200เมตรโทร053 420 568-9
4: Mass FM. Your happiness, our happiness.

คุณผู้ฟังคะขอน้อมนำอัญเชิญพระคติธรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา31พฤษภาคม2569เจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกประธานพระคติธรรมความว่าดีทีวิสาขบูชาคล้ายดีทีประสูติตรัสรู้และปรินิพานของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เวียนมาบรรจบอีกคำรบหนึ่งจึงควรที่พุทธบริษัททั้งหลายจักได้พร้อมเพรียงกันประกอบกุศลกิจกระทำสักการะบูชาพระรัตนตรัยทั้งด้วยอามิสบูชาทั้งด้วยปฏิบัติบูชาเป็นกรณีพิเศษโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้วยการศึกษาพระธรรมให้สมกับที่ได้ชื่อว่าเป็นสาวกซึ่งแปลว่าผู้สดับตรับฟังคำสั่งสอนของพระศาสดาวันวิสาขบูชาเตือนใจให้ระลึกถึงพระประสูติการของพระโพธิสัตว์เจ้าชายสิทธัตถะซึ่งต่อมาได้ตรัสรู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงพระมหากรุณาโปรดประทานมรรควิธีเพื่อความดับทุกข์แห่งสังสารวัฏพระอาสัพพิวาจาของพระโพธิสัตว์ที่ทรงประกาศในวันประสูตินั้นมีความว่าเราคือผู้เลิศของโลกเราคือผู้เจริญที่สุดของโลกเราคือผู้ประเสริฐที่สุดของโลกชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายบัดนี้พบใหม่ไม่มีอีกต่อไปทั้งนี้หากพุทธบริษัททั้งหลายได้พินิจตรึกตรองพระอาสัพพิวาจาอันองอาจโดยท่องแท้อาสามารถน้อมนำมาเตือนใจตนเองให้ตระหนักถึงคุณค่าของโอกาสในชีวิตที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์สามารถพัฒนาตนด้วยความขยันหมั่นเพียรในอันที่จะสั่งสมคุณสมบัติเพื่อความสำเร็จตามเหตุปัจจัยแล้วจักสามารถนำความสำเร็จที่มั่นใจได้แล้วนั้นไปยังประโยชน์เกื้อกูลผู้อื่นได้อย่างกว้างขวางตามรอยพระบาทของสมเด็จพระบรมศาสดาผู้ทรงสั่งสมพระบารมีด้วยพระหฤทัยตั้งมั่นมาทุกชาติภพเท่าทบยาวนานถึง4อสงไขยแสนกับประเมินนับเป็นตัวเลขคำนวณเหนือคณนากระทั่งทรงบรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณเพื่อบันดาลประโยชน์เกื้อกูลสรรพสัตว์ได้สมพระพุทธประสงค์พระพุทธจริยาการดังนี้ย่อมสั่งสอนเราทั้งหลายให้ไม่ย่อท้อต่อความเพียรมันสั่งสมกรรมดีแม้นมีโลกธรรมนานาประการมากระทบกระทั่งหากยังดำรงศรัทธามั่นต่ออุดมการณ์อันสุจริตของตนเสมอไปสมด้วยธรรมภาษิตที่ว่ากยิราเจกยิราเถนังแปลความว่าถ้าบุคคลจะพึงทำความเพียรพึงทำความเพียร นั้นจริงๆจึงขอให้สาธุชนทั่วหน้าจงเพ่งมองความเป็นเลิศในโลกของพระมหาบุรุษตามที่ทรงประกาศไว้ในดิถีเพ็ญเดือนวิสาขะเพื่อเพิ่มพูนกุศลฉันทะก่อแรงบันดาลใจสำหรับสร้างสรรค์ตนเองเพื่อความเป็นเลิศด้วยบุญกุศลทั้งทางกายทางวาจาและทางใจให้ทวียิ่งขึ้นสืบไปขอสาธุชนจงมุ่งมั่นมันเพียรศึกษาอบรมตนให้เจริญงอกงามในพระพุทธธรรมตั้งปณิธานอุทิศชีวิตบูชาพระรัตนตรัยด้วยการบริจาคทานรักษาศีลและเจริญภาวนาอย่าได้ย่อหย่อนหรือท้อแท้ต่ออุปสรรคและปัญหาอันนับเป็นปฏิบัติบูชาที่พึงกระทำในฐานะพุทธบริษัทเพื่อความสถาพรแห่งพระบวรพุทธศาสนาตราบจิรัตทิติกาลเทอญ Mass FM

0: าเชิญเติมเต็มความสุขที่หลากหลายที่แจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนโดยเฉพาะชั้น2นะคะกับความบันเทิงที่ครบครันและทันสมัยเติมความสุขใกล้บ้านคุณกับโรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์สถาบันกวดวิชาจากคู่มองมิสเตอร์ DIY ชั้น2ยังมีศูนย์รวมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ไอทีจาก JIB Sportwear ศูนย์รวมเสื้อผ้ารองเท้าและอุปกรณ์กีฬามาเติมเต็มความสุขความสนุกสนานให้กับน้องๆกับ Echo Fantastic นอกจากนี้ยังมีศูนย์รวมมือถือขนาดใหญ่นะคะกับแจ่มฟ้า Lifestyle Center โรงเรียนสอนเทควันโดไบเล่ลำพูนและที่นี่ยังมีความอร่อยที่หลากหลายกับศาลาฟู้ดคอร์ทศูนย์อาหารแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนร้านอาหารและกาแฟจาก Bright Brew อย่าพลาดนะคะร่วมเติมเต็มความสุขที่หลากหลายสีสันแห่งการจับจ่ายที่สบายใจณศูนย์การค้าแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนตั้งแต่10โมงเช้าจนถึง3ทุ่มทุกวันค่ะ
1: โรงเรียนวารีเชียงใหม่ and education beyond tomorrow
2: บางคนอาจจะคิดว่าโรงเรียนวารีเชียงใหม่ไม่ใช่โรงเรียนที่ดีที่สุดไม่ใช่โรงเรียนที่เก่งที่สุดแต่โรงเรียนวารีเชียงใหม่เป็นโรงเรียนที่พยายามเข้าใจนักเรียนมากที่สุดเหมือนตลอด20ปีที่ผ่านมาค่ะ
1: เรียนรู้อย่างมีความสุขกับโรงเรียนวารีเชียงใหม
2: ่อาจารย์วารีรู้ว่านักเรียนไม่ใช่หุ่นยนต์ที่ถูกโปรแกรมให้คิดหรือชอบในสิ่งเดียวกันดังนั้นทุกอย่างที่เกิดขึ้นในโรงเรียนเราเริ่มจากแนวคิดที่เอานักเรียนเป็นศูนย์กลางทั้งหลักสูตรและโปรแกรมการเรียนที่ให้นักเรียนได้เลือกเรียนตามความสนใจห้องเรียนและอุปกรณ์ที่ปรับเปลี่ยนให้รองรับกับยุคสมัยและคุณครูที่พร้อมรับฟังและพร้อมซัพพอร์ตนักเรียนอยู่เสมอ
3: โรงเรียนวารีเชียงใหม่ถนนมหิดลและโรงเรียนอนุบาลวารีถนนแก้วนวรัตน์ซอย2
4: ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook วารีเชียงใหม่สคูลและวารีคินเดอร์การ์เดนสคูล
3: สอบถามข้อมูลโรงเรียนวารีเชียงใหม่053-140-232และโรงเรียนอนุบาลวารี053-241-163
4: มาเป็นครอบครัววารีด้วยกันนะ
5: ศูนย์รวมของฝากจากเชียงใหม
6: ่วนัสนัน
7: สวัสดีเจ้าแวะมาซื้อของฝากแล้วยังได้ของกินล้ำๆคัดแต่คุณภาพปิ๊กไปกินที่บ้านตอยก็ได้นะเจ้า
5: ร้านวนัสนันผู้ผลิตและจำหน่ายแหนมวนัสนันไบโอเทค
6: แคบหมูกึ่งสำเร็จรูปแคปปี้กรอบอร่อยไขมันต่ำ
7: ข้าวซอยไก่พร้อมปรุงอร่อยได้ทันทีนอกจากนี้ยังมีของดี
6: ห้องเชียงใหม
7: ่ไส้อั่วแกงฮังเลน้ำพริกหนุ่มผักผลไม้ดองต้นตำรับจากวนัสนัน
5: เจิญจวนกันมาที่วนัสนัน
7: ร้านวนัสนันสาขาใหญ่บนถนนเชียงใหม่ลำปางเลยแยกสารเด็กไปทางฟ้าห้าม053-240-829
5: สาขาท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่และสาขาภายในปั๊มปตท.สารพี
7: ร้านวนัสนันศูนย์รวมของฝากจากเชียงใหม่เจ้า
6: จากความชอบของคนไทยสู่กลางใจคนต่างแดนสู่กลางใจ
5: มนนมสดรสนมที่นี่ไม่เคยเปลี่ยนยังคงมากด้วยคุณค่าแห่งความอร่อย
7: มนนมสดนมหลากรสขนมปังนึ่งนุ่มเหนียวขนมปังปิ้งกรอบทุกคำคัดสรรทุกส่วนผสมด้วยความใส่ใจทั้งสังขยารสดั้งเดิมช็อกโกแลตเนยถั่วเนยนมเนยน้ำตาลและแยมผลไม
6: ้พร้อมสัมผัสใหม่ Drinking Yogurt รสน้ำผึ้งมะนาวและรสสตรอเบอรี
7: ่ชื่นใจกับไอศกรีมโฮมเมดหลากรส
5: มนนมสดคุณค่าที่ถูกสะสมผ่านการเวลากว่า50ปีพร้อมดูแลคุณบนถนนนิมานเหมิน
7: 053-214-410
8: กับก้าวใหม่ที่เติบโต
7: มนนมสดขยายสาขาภายในปั๊มปตท.แม่ริมก่อนถึงแยกแม่ริมเสมิง
8: และสาขาถนนสมโภชเชียงใหม่700ปีก่อนถึงสี่แยกตลาดแม่เหี้ย
7: มนนมสดการเวลา
8: CraftLet จากต้นโกโก้ริมรั้ว
9: ขยายเป็นสวนขนาดใหญ่ที่เชียงใหม
10: ่สู่การรังสรรค์ความมหัศจรรย์ของช็อกโกแลตที่อร่อยและหลากหลาย
9: จากแรงบันดาลใจกลายเป็นงานสร้างสรรค์ความสุขให้ใครๆที่แวะมา
11: From passion to creation
9: การเวลาคราฟช็อกโกแลตภูมิใจในรางวัลระดับนานาชาติ
11: International Rising Star International Chocolate Awards Asia Pacific
9: การเวลาคราฟช็อกโกแลต4สาขาทางเข้ากองบิน41เซนเฟสชั้น4และศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพ
10: การเวลาคราฟช็อกโกแลตสาขาล่าสุดภายในโรงแรม The Celine Riverside ถนนเจริญกรุงกรุงเทพ
12: Your happiness our happiness Mass FM Your happiness

0: คุณผู้ฟังคะฟอร์บีขอแนะนำฟอร์บีโพรโพลิสมัลต์สเปรย์ฉีดได้บ่อยแบบมั่นใจแถมรสชาติหวานอร่อยบรรเทาอาการไอเจ็บคอลมหายใจสดชื่นนะคะด้วยมีสารสกัดจากโพรโพลิสเข้มข้นมากถึง 5% และน้ำผึ้งแท้จากธรรมชาติไม่ผสมน้ำตาลกระบวนการผลิตได้มาตรฐานมั่นใจได้ค่ะว่าปลอดภัยทุกครั้งที่ใช้อย่างแน่นอนเพียงราคาขวดละ130บาทสุขภาพดีเริ่มต้นที่ฟอร์บีวันนี้ขอแนะนำฟอร์บีโพรโพลิสมัลต์สเปรย์นะคะเชิญนะคะที่ร้านฟอร์บีช็อปสาขาสารพีเลยทางต่างระดับ TOT ประมาณ100เมตรเปิดตั้งแต่8โมงเช้าจนถึงบ่าย5โมงครึ่ง053-420-568สาขาเชียงใหม่แลนด์083-043-5396และสาขาแม่สาย0956757989ค่ะ
1: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: หอมดอกแก้วรอบกาดแถมยังมีร่มเงาของต้นแคนาสาระมหาโชคโอบล้อมน้ำพุขนาดใหญ
0: ่ให้ธรรมชาติเยียวยาความเหนื่อยล้าก
3: าดมณีแลนด์มาร์คกลางใจคนชอบชิมชอบทานชอบบรรยากาศชิล
2: ๆตลาดนัดอาหารของคาวหวานเครื่องดื่มร้านอาหารหลากหลายอร่อยไปหมดในราคาประหยัดและที่จอดรถสะดวก
0: กาดมณี
3: ในบรรยากาศยามเย็นมานั่งทานอาหารรอบลานสัตว์เห็นวิวดอยสุเทพเด่นชัดที่กาดมณีบนถนนวัวลายติดศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม
4: ่สนใจพื้นที่ขายติดต่อ061-329-5632
5: กว่า40ปีถาวรท่อไอเสียอาณาจักรแห่งหม้อพักท่อไอเสียที่มีให้เลือกมากที่สุดทุกรูปแบบ
6: ยืนหยัดในธรรมาภิบาลบริการด้วยความโปร่งใสเป็นธรรมมีประสิทธิภาพและประหยัด
5: ถาวรท่อไอเสียคำนึงถึงคุณภาพสินค้าและบริการมาเป็นอันดับหนึ่ง
6: ด้วยประสบการณ์และความชำนาญงานของเจ้าของร้านจึงสามารถแนะนำเพื่อเปลี่ยนหรือซ่อมหม้อพักท่อไอเสียให้ได้คุณภาพและความคุ้มค่าเป็นทางเลือกที่ลูกค้าตัดสินใจได้เอง
5: ถาวรท่อไอเสียแก้ไขปัญหาหม้อพักท่อไอเสียด้วยความซื่อสัตย์และแก้ปัญหาอย่างตรงจุด
6: ถาวรท่อไอเสียบนถนนโชตนาเยื้องสนามกอล์ฟลานนาโทร053-217-76
0: วันนี้คงต้องลากันไปขอบคุณจากใจศรีสุดาชวชาติ Mass FM และเป็นเพื่อนกันด้วยนะคะทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุ Mass FM เชียงใหม่สุขดีที่เชียงใหม่และร่มธรรมร่มใจวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
7: Mass FM
2: ทำความดีอยู่คนเดียวไม่มีใครเห็นมันก็ยังดีอยู่นั่นเอง Doing good deeds alone, even if no one sees it, it's still good in its own way.

0: เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารศรีสิรินธรณโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ภูเก็ตในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอำเภอเมืองภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตจบข่าวในพระราชสำนัก
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานผ้าไตรถวายพระสงฆ์ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ณวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร
2: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระไตรจำนวนหนึ่งไตรและพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยจัดผ้าไตรจำนวน48ไตรถวายโดยเสด็จพระราชกุศลเพื่อถวายพระสงฆ์ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสี่รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีณวัดสระเกศราชวรมหาวิหารเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครโดยมีพระพรหมสิทธิเจ้าอาวาสวัดสระเกศราชวรมหาวิหารเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมด้วยคณะสงฆ์จำนวน48รูปและศาสตราจารย์พิเศษสุรเกียรติเสถียรไทยรองประธานกรรมการที่ปรึกษาทำหน้าที่แทนประธานกรรมการมูลนิธิเพื่อเป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์พร้อมด้วยคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยและเครือข่ายมูลนิธิอาทิมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนไทยอาสาป้องกันชาติเข้าร่วมพิธีในการนี้ศาสตราจารย์พิเศษสุรเกียรติเสถียรไทยเป็นประธานประเคนผ้าไตรแด่ประธานสงฆ์และพระสงฆ์ตามลำดับ49รูปโดยผู้เข้าร่วมพิธีร่วมกันเจริญจิตภาวนาโดยพร้อมเพรียงเพื่อถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569จิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: รัฐบาลเชิญชวนประชาชนร่วมชมนิทรรศการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569นายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดนิทรรศการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาส

0: Refresh, refill the music.
1: Chiang Mai Radio Professional. Toyota Chiang Mai, เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหน

0: ไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
2: แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
1: ่
2: ะ
1: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
3: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
4: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership

ิถุนายน2500ชดเชยวันนักขัตฤกษ์ก็คือเมื่อวานนี้เป็นวันวิสาขบูชานะครับก็ทักทายกับผู้ฟังเหมือนเดิมนะครับทาง TikTok Live ของเชียงใหม่ Variety Talk แล้วก็ลิงก์สัญญาณออกอากาศไปที่ FM 92เชียงใหม่ Radio และก็ที่เชียงใหม่ radio.com ด้วยนะครับสามารถติดตามทางระบบออนไลน์ได้

ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะท่องเที่ยวไทยแรงต่อเนื่องปี2568ถึง2569กวาดรางวัลระดับสากลตอกย้ำผลสำเร็จดันไทยสู่จุดหมายปลายทางนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกนางสาวลลิตาเพิร์ดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าแม้เศรษฐกิจโลกและสถานการณ์ระหว่างประเทศยังมีความผันผวนแต่รัฐบาลยังเดินหน้าขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเชิงรุกส่งผลให้ประเทศไทยได้รับการยอมรับจากเวทีท่องเที่ยวระดับนานาชาติในช่วงปี2568ถึง2569สะท้อนความสำเร็จในการยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยสู่คุณภาพความยั่งยืนและประสบการณ์ระดับโลกพร้อมตอกย้ำความเชื่อมั่นในฐานะจุดหมายปลายทางสำคัญของนักท่องเที่ยวทั่วโลกโดยแหล่งท่องเที่ยวไทยยังได้รับรางวัลและการจัดอันดับระดับโลกหลายเวทีอาทิเกาะกระดานจังหวัดตรังได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในชายหาดที่ดีที่สุดของโลกหมู่เกาะลันตาจังหวัดกระบี่คว้ารางวัล Green Destination Story Awards 2026สาขา Nature and Scenery จากเวที ITB เบอร์ลินประเทศเยอรมนีอุทยานแห่งชาติดอยภูคาจังหวัดน่านและเมืองเก่าตะกั่วป่าจังหวัดพังงายังได้รับรางวัลด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนสะท้อนการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและวิถีชุมชนในพื้นที่และเชียงคานจังหวัดเลยและจังหวัดอุทัยธานีได้รับการยอมรับในฐานะแหล่งท่องเที่ยวชุมชนที่โดดเด่นด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมของคนในพื้นที่นอกจากนี้กรุงเทพมหานครยังได้รับการจัดอันดับจาก Forbes Travel Tide ให้เป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางลักชัวรี่ชั้นนำของโลกขณะที่ภูเก็ตเกาะสมุยและเชียงใหม่ยังได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวคุณภาพและกลุ่มดิจิทัลโนแมดอย่างต่อเนื่องโดยรัฐบาลเดินหน้าผลักดันเชียงใหม่นครหลวงแห่งล้านนาสู่การขึ้นทะเบียนมรดกโลกเพื่อต่อยอดศักยภาพการท่องเที่ยวไทยในระยะยาว

0: ความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
2: แล้วให้ช่วยจ่ายอ
1: ่
2: ะ
1: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
3: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
4: คุณพร้อมหรือยังที่จะเปิดรับพลังงานใหม่ไปกับรถยนต์ไฟฟ้า BYD เรามุ่งมั่นทุ่มเทคิดค้นพัฒนานวัตกรรมเพื่อเป็นแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าชั้นนำของโลกเราสร้างผลิตภัณฑ์ให้คุณได้รับความพึงพอใจสูงสุดวันนี้เราพร้อมให้คุณสัมผัสทดลองขับและรับจองแล้วที่ BYD North Star เชียงใหม่โทร053-277-555
5: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
6: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B.Stereo Multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
7: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited.

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะรัฐบาลดัน AI ช่วยร้านค้ารายย่อยเปิดตัวนกกระซิบผู้ช่วยอัจฉริยะบนแอปถุงเงินช่วยวิเคราะห์ยอดขายต้นทุนราคาวัตถุดิบเริ่มใช้งาน1มิถุนายนนี้นางสาวลลิดาเพิร์ดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินหน้ายกระดับผู้ประกอบการรายย่อยและร้านค้าชุมชนด้วยการนำเทคโนโลยี AI เข้ามาช่วยบริหารจัดการร้านค้าผ่านการเปิดบริการนกกระซิบผู้ช่วยอัจฉริยะบนแอปพลิเคชันถุงเงินอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2569เป็นต้นไปเพื่อช่วยร้านค้าในโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 เขาถึงข้อมูลสำคัญและบริหารธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นรองโฆษกกล่าวว่านกกระซิบเป็น AI แชทบอทสำหรับร้านค้าที่ช่วยตอบคำถามเกี่ยวกับโครงการไทยช่วยไทยพลัสและการใช้งานฟีเจอร์ต่างๆบนแอปพลิเคชันถุงเงินโดยร้านค้าสามารถพิมพ์คำถามหรือเลือกคำถามแนะนำ preset question เพื่อสอบถามข้อมูลได้ทันทีช่วยลดขั้นตอนการค้นหาข้อมูลและเพิ่มความสะดวกในการใช้งานระบบดิจิทัลของภาครัฐนอกจากนี้รัฐบาลยังต่อยอดศักยภาพของ AI ให้ช่วยผู้ประกอบการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจได้แบบเรียลไทม์เพื่อช่วยลดต้นทุนเพิ่มรายได้และวางแผนบริหารร้านค้าได้แน่นยำมากขึ้นโดยมีฟีเจอร์สำคัญได้แก่1. วิเคราะห์ยอดขายอัตโนมัตินกกระซิบจะนำข้อมูลการขายจีนของร้านค้ามาสรุปให้อ่านง่ายเพื่อช่วยเจ้าของร้านบริหารจัดการธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2. เช็คราคากลางวัตถุดิบรายวัน AI จะเชื่อมโยงข้อมูลกับกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์เพื่อแสดงราคากลางเฉลี่ยของวัตถุดิบสำคัญ 3. คำนวณกำไรและต้นทุนเบื้องต้นระบบจะช่วยให้ร้านค้าวิเคราะห์ต้นทุนปัจจุบันเปรียบเทียบกับราคาขายเพื่อช่วยประเมินว่าราคาสินค้าที่ตั้งไว้มีกำไรเพียงพอหรือไม่ทั้งนี้นกกระซิบรองรับการใช้งานบนแอปพลิเคชันถุงเงินเวอร์ชัน 5.50 ขึ้นไปและเปิดให้ร้านค้าทุกประเภทสามารถใช้งานได้ทันทีเมื่อเข้าสู่ระบบในฐานะเจ้าของร้านค้าจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen up

0: ช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
1: แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
0: ่
1: ะ
0: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
2: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิกส
3: ์คุณพร้อมหรือยังที่จะเปิดรับพลังงานใหม่ไปกับรถยนต์ไฟฟ้า BYD เรามุ่งมั่นทุ่มเทคิดค้นพัฒนานวัตกรรมเพื่อเป็นแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าชั้นนำของโลกเราสร้างผลิตภัณฑ์ให้คุณได้รับความพึงพอใจสูงสุดวันนี้เราพร้อมให้คุณสัมผัสทดลองขับและรับจองแล้วที่ BYD North Star เชียงใหม่โทร053-277-555นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
4: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel BStereo Multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
5: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยไฮยูเชียงใหม่วิกผมแท้วิกผมสวยและวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร091-858-3613
2: 93.75 Chiang Mai Radio Freshen Up

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ 053-242-002
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: เชียงใหม่ Radio Freshen Up
1: สดชื่นไปกับเสียงเพลง
2: ลอง PlayStation ฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่ Radio Freshen Up
3: สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ 17:00 น. ถึง 23:00 น. 063 525 1719

Station ฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่ Radio Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน

0: เพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน
1: Refresh Refill The Music เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: อันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ชันฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล053 200 0002
1: Chiang Mai Radio Freshen Up

0: งได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่053-277-555
2: Refresh Refill the Music
3: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยล้ำซับคอนสตรัคชั่นรับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้าง093-196-5566
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
3: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: ังเพลงได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล0532000002
1: ให้คุณได้ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง Freshen Up เชียงใหม่เรดิโอ92

0: ังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052-134-777
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: ังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ 053-242-002
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: พลงได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ0532020009
1: Refresh Refill the music เชียงใหม่ Radio Freshen Up

0: ลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052 134 777
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ันฟังเพลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่053-277-555
2: Refresh Refill The Music เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: อันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน
1: Refresh Refill the Music

0: ังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052 134 777

0: ได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยล้ำซับคอนสตรักชั่นรับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้าง0931965566
2: The Great Teapot Music in Chiang Mai Refresh, refill the music.

0: ังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน
1: Refresh Refill The Music เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: Station ฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052-134-777
2: Fresh Refill The Music เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยล้ำซับคอนสตรัคชั่นรับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้าง093 196 5566
2: Refresh Refill the Music

0: ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ 053-242-002
1: Refresh Refill the music

ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน

0: ังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยล้ำซับคอนสตรัคชั่นรับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้าง093 196 5566
2: Refresh Refill the Music

ันฟังเพลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ0532020009

ันฟังเพลงได้ไม่อันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล0532000002

ชั่นฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน

0: ลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ 17:00 น. ถึง 23:00 น. 063 525 1719
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: Station ฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่ Radio Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ 053-242-002
1: The Great Teapot Music in Chiang Mai Refresh, refill the music.

0: Refresh, refill the music. Chiang Mai Radio freshen up.
1: Long PlayStation ฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่ Radio freshen up.
2: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052 134 777

0: ันฟังเพลงได้ไม่อันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052 134 777
2: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

พลงได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน

0: พลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่053-277-555
2: Refresh Refill the music

0: ันฟังเพลงได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

อีกงานวิจัยหนึ่งทำให้คนไข้หญิงสูงอายุที่มีไขมันในเลือดสูงที่ให้คนไข้เดินเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจาก 6,800 เป็น 109 ต่อวันพบว่าช่วยให้ระดับไขมันในเลือดลดลงนอกจากนั้นยังมีงานวิจัยอีกชิ้นหนึ่งเปรียบเทียบคน2กลุ่มกลุ่มแรกเดินน้อยกว่าวันละ 4,900 กับกลุ่มที่2เดินมากกว่าวันละ 8,900 พบว่ากลุ่มที่เดินมากมีอัตราการเสียชีวิตน้อยกว่ากลุ่มที่เดินน้อยก็สรุปว่าถ้าท่านสามารถเดินได้ถึงหรือเกินกว่าวันละ

ริญสุขญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังทั้งหลายทุกท่านทุกคนอาตมาภาพทุเจ้าวัดหนองทองหางดงจังหวัดเชียงใหม่ก็มาพบมาปะกับญาติกับโยมท่านผู้ฟังทั้งหลายในรายการปกิณกะแห่งธรรมะอีกเช่นเคยพบปะกันเป็นประจำทุกวันในเวลาเดียวกันนี้และก็ทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในรายการปกิณกะธรรมะและต่อไปนี้ญาติโยมเอามาปูชาพระรัตนตรัยไหว้พระสวดมนต์เพื่อถวายเป็นพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระราชินีองค์ปัจจุบันในรัชกาลปัจจุบันตั้งอกตั้งใจเนอ้ออรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิกราบพระพุทธสวากขาโตปะคะวะตาธัมโมธัมมังนมัสสามิกราบพระธรรมสุปฏิปันโนปะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิกราบพระสงฆ์นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิพุทธตังสารนังกัจฉามิตุติยัมปิธัมมังสารนังกัจฉามิตุติยัมปิสังฆังสารนังกัจฉามิตติยัมปิพุทธังสารนังกัจฉามิตติยัมปิธัมมังสารนังกัจฉามิตติยัมปิสังฆังสารนังกัจฉามิอิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจลานะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตรโรปุริสัตตมัสสา

ยันตุนิมิตังอาวะมังคะลัญจาโยจามะนาโปสะกุณัสสะสัตโตปะปะกะโอตุสุปินังอะกันตังสังฆานุภาเวนะวินาสเมนตุโคจังโคสติสังฆาโตธรรมนังวิจโยตถาวิริยัมปิติปัสสติโพจังฆาจัตถาปะเลสัมมาทุปิกโพจังฆาสัตเตติสัพพตังสินามุนินาสัมมาทัคคาตาภาวิตาภาหุลิกตาสังวัตตันติอภิญญาญาณิพานายะจะโพธิญาเอเตนะสัจจะวัจเจนะสุทิเตโอตุสัพพทาเอกัสสะมิงสัมมาเยนะโทมุคันลานัญจกัสสะปังกิลานิทุกิตเตติสวะโพชฌงค์เกสัตตะเตสัญญิติจะตังอภินันติตวะโรคมุจจิงสุตังคะเนเอเตนะสัจยาปัจเจนะสุติเตโอตุสัพพทาเอกทาธรรมลาชาปิเกลัญเยนะปิปิริโตจุนตาเทเลนะตัญเยวะปานะปิตะวานะสัทลังสัมมุติตัววาจาอภัทธัมมะพุทธสิทานะโสเอเตนะสัจจะวัจเจนะสุทิเตโอตุสัพพทาปะหินะติจาอภัทธตินันนัมปิมะเยสินังมัคคะอัตตะกิเลสะวะปัตตานุปัตติธัมมะตังเอเตนะสัจจะวัจเจนะสุทิเตโอตุสัพพทาสักกัตตวะพุทธะรัตตังโอสัทธังโอตตะมังวะลังกิตังเทวมนุสสานังพุทธเตเจนะสุทินานัสสันตุปัตตวะสัพเพทุกขาอุปสัมเมนตุเตสักกัตตวะธัมมะรัตตานังโอสัทธังอุตตมังวะรังปะลิลาหูปัสสะมะนังธัมมะเตเจนะสุทินานัสสันตุปัตตวะสัพเพพยาหูปัสสะเมนตุเตสักกัตตสังฆารตานังโอสัตตังอุตตมังวะรังอาอุนัยยังปะอุนัยยังสังฆเตเจนะสุทินานัสสันตุปัตตวะสัพเพโรคาอุปัสสะเมนตุเตนัตติเมสรณังอันยังพุทโธเมสรณังวะรังเอเตนะสัจจะวัจเจนะอุตุเตชัยยะมังคะลังนัตติเมสรณังอันยังธัมโมเมสรณังวะรังเอเตนะสัจจะวัจเจนะอุตุเต

จยะมังคะลังนัตถิเมสรณังอัญญังสังโฆเมสรณังวะรังเอเตนะสัจจะวัจเจนะโหตุเตชยะมังคะลังอัตถิอุณณสัพพิจโยธัมโมโลเกอนุตตโลสัพพสัตตาอิตัตถายะตังตวงกันอายกิเตวะเตปะริวัจเจลายะตันเตอมโนเสกิปะปะเกพยัคเฆนะเฆวิเสปุเตอาการะมัลลเนนะวาสัพพะสัมมามารณะมุตตุทัพเปตวกัลละมะริตังตัสเสวาอนุภาเวนะอุตุเทโวสุขิสัทธาสุตัสสิลังสัมมาทายะธัมมังสุจริตังจะเลตัสสิวาอนุภาเวนะโอตุเทโวสุขิสัทธาลิกิตังจินติตังปุจังทารนังวัจจนังคะลุงปะเลสังเทสนังสุตวาทัสสะอายุปวัตติติติปัลลมะลาจิเนอัคคสุทิตะวะหาอาสสิเนทัสสะมินทะภูปัลลสะวิลละภูตะวิวันละภาปุญญาธิกาลสัมปันนาสิลิสัมปัตติสังยุตตาวินิตัตตาสุวิกันตาสัพพะคัพพะวิลาสิณีนานาวิธิมิปยัคตาจาปุญญาธิวินะยัญยุกาสังเวทานะจะโอกัตถปะคุณเยนะสัมสัมมาสุภาเวตารักขะปะละเมนตังกะลักขิกาทันละอะปะติสุสังยุตตะปะติปะตะวิเสสะโตสัสิวาโอสัตติปัจเจสัพพะเทวะวิโลจะติลัตตนัตตญาณุภาเวนะอาคัญญาปุญญเตจัสสาสุทิตาลัจฉินิเสทธาสุทธาวิมาลาลัคคณาอายุอาทิหิตัมเมหิอุตตลิมปิปวัตตโตสัพพะสิลิยะปิญโยโสสัพพะนิมังคัลลานิยะสัพพะกิตติยะปิญโยโสสังวัตตันตุอภิคะนังตัสสะเตชานุภาโวจาอุลาลโตปวัตตโตสัพเพมะหิติกาเทวาอภิปาเลนตุนังสัทธาภวัตุสัพพมังคะลังรักขันตุสัพเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนะสัทธาสุทิภวันตุเตภวัตุสัพพะมังคะลังรักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะธัมมานุภาเวนะสัทธาสุทิภวันตุเตภวตุสัพพมังคะลังรักขันตุสัพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาสุทธิภวันตุเต

ดยบทพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพโพชฌงค์ปริยันตุนิมิตตังสกัตตัวอัตถิอุณัสวิจัยโยเป็นบทมนต์อันศักดิ์สิทธิ์อาตมาภาพขอถวายเป็นพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระบรมราชินีขอให้พระองค์นั้นจงมีพระสุขภาพปรมัยอันแข็งแรงทรงมีพระเกษมสำราญทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนานได้120พระพรรษายิ่งยิ่งขึ้นไปขอถวายพระพรกรมอุตุได้ประกาศบอกตักเตือนเรื่องฝนเรื่องลมเรื่องลูกเก็บระยะนี้เป็นหน้าฤดูฝนนับตั้งแต่ตะวันวามาจนถึงปัจจุบันบัดเดี๋ยวนี้24ชั่วโมงชีวิตของโยมและอาตมามีบุญมากจึงอยู่ได้และต้องอยู่ต่อไปเพื่อพุทธศาสนาได้120พระได้120ปียิ่งยิ่งขึ้นไปนับตั้งแต่ตะวาถึงปัจจุบันนี้ตะวันนองตองบ่มีรายงานฝนตกนะบ่มีรายงานฝนตกแม้แต่หยดเดียวแต่ใกล้เคียงเหนือใต้ทุ่งออกก็เช่นเดียวกันตะวันนี้ฉันเข้าเจ้าแล้วญาติโยมไปร่วมบุญส่งน้ำประทานวัดแม่คุ้งน้อยเป็นก็เอากันแต่เนาะถึงตุเจ้าถึงศรัทธาร่วมไม้ร่วมมือกันจัดงานประเพณีทรงน้ำธาตุแต่ตะวาก็บ่ได้อยู่ร่วมเจริญพุทธมนต์เพราะได้หับปากไว้ที่วัดหนองคงวงเมธาอันเป็นเขตปกครองอยู่ตำบลขุนคงก็ไปกินไปทานที่แม่คุ้งน้อยแล้วก็ต้องไปที่วัดหนองคงไปเจริญพุทธมนต์สวดสืบโอราชตาแต่ว่ามีญาติมีโยมเดินทางมาจากกรุงเทพและทุกสารทิศพี่น้องขบวนแห่พระบรมสรีริกธาตุได้ทำพิธีก็ประมาณ10โมงกว่าเล็กน้อยก็จนถึง11โมงผู้จารย์กล่าวคำถวายทานส่งน้ำธาตุแล้วก็ฉันเพลก็จึงกลับพี่น้องสาธุชนญาติโยมวันนี้คณะสงฆ์อำเภอหางดงร่วมกับหน่วยงานข้าราชการทุกหมู่เหล่าจะได้เจริญพุทธมนต์ถวายเป็นพระพรชัยแต่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีรัชกาลปัจจุบันนัดพบกันที่วัดประสาทธรรมเมฆักตำบลหางดงในวันนี้เวลาประมาณ14นาฬิกาบ่าย2โมงวันนี้จะมอบโล่และเกียรติบัตรต่อวัดอาสอนในเขตอำเภอหางดง11วัดโดยกันวันนี้บ่ายสองโมงปะกันเนอพอออกไม่ออกเกี่ยวใกล้ๆที่วัดประสาททำแม่ครับนะปกปักคณะสงฆ์ช่วยกันเจริญเมตตาภาวนาเจริญพุทธมนต์ในครั้งนี้ศรัทธาสาธุชนตอนนั้นมาก็ได้พักผ่อนจนถึงตับเวลาบัดเดี๋ยวนี้เป็นนี้เรื่องทำบุญอายุอนามนะก็จัดนะตามปกตินะในวันที่7กันยา2569แจ้งไว้ก่อนว่าญาติโยมถามมานักในชีวิตของคนเฮาเนี่ยการอยู่การดำเนินชีวิตคือถึงจุดหมายปลายทางซึ่งธรรมภาพได้นำมาอู้มาจ่าญาติโยมได้รับฟังไป
เมื่อตะวันว่านี้วันนี้ก็จะมาอู้ต่อนอกจากมีสุขภาพดีร่างกายแข็งแรงมีเงินมีทองทำการทำงานอยู่ในทางสุจริตและทุจริตมีสถานภาพเป็นที่ยอมรับนับถือของสังคมมีครอบครัวอยู่ด้วยกันด้วยความผาสุกดำรงวงตระกูลถูกต้องเป็นที่ยอมรับนับถือของพี่น้องชาวบ้านอีกประการหนึ่งในวันนี้ท่านทั้งหลายก็จะได้อู้ถึงเรื่องจุดหมายปลายทางแห่งการดำเนินชีวิตเพื่อประโยชน์ในเบื้องหน้าพบหน้าหลักธรรมในทางพุทธศาสนานั้นท่านก็ได้สอนไว้หนึ่งเราจะต้องมีศรัทธามีความเชื่อมีความเลื่อมใสในพระรัตนตรัยในเรื่องของศีลในเรื่องของธรรมเมื่อเรามีความเลื่อมใสในเรื่องของศีลธรรมความอบอุ่นในทางด้านจิตใจคือความสุขในทางด้านจิตใจก็เกิดขึ้นบ่อ้างว้างบ่เลื่อนลอยบ่ใช่ว่าชีวิตอยู่ไปแบบบ่มีจุดหมายปลายทางอยู่ไปเป็นวันวันหนึ่งนั่นบ่ใช่ชีวิตของเราต้องมีหลักยึดเหนี่ยวในด้านจิตใจเข้มแข็งโดยศรัทธาความเชื่อเหมือนญาติโยมเชื่อว่าการฟังเทศการฟังธรรมนั้นนอกจากได้บุญแล้วจะต้องได้ปัญญาอย่างแน่นอนคือความหูความเชื่ออย่างนี้เกิดขึ้นกับศรัทธาที่มีความเข้มแข็งเชื่อว่าเออตานรักษาศีลภาวนาเป็นบุญอันยิ่งใหญ่เฮาก็ประพฤติปฏิบัติตามการที่เฮาได้ยึดมั่นอือฐานรักษาศีลและเจริญเมตตาภาวนาก็โดยแรงของศรัทธาพักดันเฮอมั่นคงนะเฮอมั่นคงประงดแง่นคอนแคนไปตามกระแสตามอารมณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นฉะนั้นญาติโยมท่านทั้งหลายความอบอุ่นก็ดีความสุขก็ดีที่จะเกิดขึ้นทั้งชาตินี้ชาติหน้าจะต้องมีศรัทธาเป็นหลักที่สำคัญนอกจากนั้นจะต้องเป็นบุคคลที่มีความสุจริตในด้านการงานในการด้านการดำรงชีวิตเมื่อเฮากระทำอันอย่างลงไปเนี่ยญาติโยมด้วยศีลด้วยธรรมด้วยความสุจริตธรรมเฮาก็จะมีความภูมิใจในชีวิตของเฮาจะสะอาดเพราะเอาเป็นคนที่ประกอบการงานการกระทำการอู้การคิดในทางสุจริตธรรมเฮาบ่ได้ผิดศีลบ่ผิดธรรมบ่ผิดกฎหมายบ้านเมืองเมื่อคนนั้นเฮาสร้างมาได้มาเอาก็จะภูมิใจเฮาก็จะมีชีวิตที่สะอาดบ่มัวหมองบ่หม่นหมองบ่เศร้าบ่ต้องเป็นที่ระแวงของสังคมของคนอื่นเพราะเฮาได้ประพฤติปฏิบัติในทางอันดีอันงามด้วยความสุจริตธรรมอันนี้ก็เป็นข้อธรรมอีกอย่างหนึ่งเมื่อเราจากโลกนี้สู่โลกหน้าย่อมพาไปสู่ทางที่ดีทางสุคติเมื่อเป็นอย่างนี้เราตั้งอยู่ในความสุจริตธรรมตั้งอยู่ในศรัทธาที่ถูกต้องญาติโยมอาจจะมีความอิ่มอกอิ่มใจในชีวิตของเฮานี่มันจะมีคุณค่าที่ได้ทำประโยชน์ตลอดมาด้วยน้ำใจอันเสียสละคือคนที่มีศรัทธาแรงกล้าคนที่มีอย่างดีๆการกระทำสุจริตเนี่ยเวลาจะทำอย่างทำด้วยน้ำจิตน้ำใจอันเส
ใสสะอาดและมักจะเป็นคนที่มีเมตตาธรรมมีความปรารถนาดีต่อคนอื่นไม่อิจฉาริษยาใครเป็นคนที่มีเมตตายังพอมีความจุนเจือช่วยเหลือสงเคราะห์เรียกว่าเป็นคนมังงกก็แล้วกันเนาะยมเนาะเป็นคนเสียสละช่วยเหลือเพื่อนป้องพี่น้องชาวบ้านอันนี้มันจะมีความภูมิใจในชีวิตที่เกิดมานอกนั้นญาติโยมท่านทั้งหลายตัวที่สำคัญที่สุดตัวคือตัวปัญญามันจะมีความเข้มกล้ามั่นใจในการแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นเพราะแรงแห่งศรัทธาแรงแห่งความสุจริตแรงแห่งการเสียสละนี่ตัวสัจปัญญาเป็นตัวสำคัญที่จะนำชีวิตและทุกสิ่งทุกอย่างในการกระทำนั้นภารกิจต่างๆนั้นมันสำเร็จผลไปด้วยดีไปในทางที่ชอบไปในทางที่ดีเพราะตัวปัญญาซึ่งแปลว่าความรอบรู้เพราะเอาจะรู้แจ้งว่าสิ่งไหนควรสิ่งไหนบ่ควรสิ่งไหนดีสิ่งไหนบ่ดีเมื่อมีปัญญาพิจารณาอย่างเอี้ยยมทั้งหลายมันก็จะทำในสิ่งดีมีศรัทธาในสิ่งที่ดีไม่ใช่เป็นศรัทธาแบบหลงงมงายสะปะสะเปดฉะนั้นมีความเชื่อมั่นเพราะเป็นผู้มีปัญญาดีเป็นคนมีจิตใจตั้งมั่นมั่นอกมั่นใจนะมั่นอกมั่นใจเกี่ยวกับการกระทำของตัวเองมีความสุขใจคิดเสมอว่าตัวเองนั้นได้ทำสิ่งที่ดีเป็นต้นทุนในการที่เราจากจากโลกนี้ไปสู่โลกหน้าเราจะต้องไปสู่ในภพที่ดีๆเพราะชีวิตได้สร้างได้ทำสิ่งที่ดีๆไว้เป็นทุนอยู่แล้วอันนี้ขอฝากกับญาติกับโยมในชีวิตนั้นขอให้มีศรัทธามีความสุจริตนะมีการเสียสละทำสิ่งที่ถูกต้องบ่ผิดกฎหมายบ้านเมืองบ่ผิดศีลบ่ผิดธรรมญาติโยมก็อยู่เย็นเป็นสุขละเอาละวันนี้ขอฝากไว้แค่นี้วันที่4พระกันติวัดกิวแลน้อยอำเภอสัมปะตองเนอร์8โมงเมื่อคืนอายุวันโนสุขังบาลังพบกันใหม่โอกาสหน้าเจริญพร

สารเพื่อการประชาสัมพันธ์โครงการปรับภูมิทัศน์และพัฒนาปรับพื้นที่รอบโพธิ์สดวัดป่าแดงมหาวิหารมติคณะกรรมการบริหารวัดป่าแดงมหาวิหารครั้งที่4/2567ได้เห็นชอบและอนุมัติให้ดำเนินโครงการใช้เงินบริจาคและเงินสะสมของวัดเพื่อพัฒนาปรับพื้นที่ของวัดวัดป่าแดงมหาวิหารจึงขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมพัฒนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลถวายพระเจ้าสามฝั่งแกนและพระเทวีพระเจ้าติโรกราชพระเมืองแก้วและอดีตเจ้าวาดวัดป่าแดงมหาวิหารมีพระญาณคัมภีร์พระมหาสวามีโพธินันทะครูบาเจ้าศรีวิชัยพระอธิการอินแก้วอรินทโรครูบาอ่องขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธามีเจตนาร่วมในคราวครั้งนี้โอนเงินผ่านธนาคารกรุงไทยสาขาสุเทพชื่อบัญชีวัดป่าแดงมหาวิหารเลขที่บัญชี521064-7501สอบถามรายละเอียดเพื่อร่วมทำบุญได้ที่0818815690ก็เป็นโครงการปรับภูมิทัศน์และพัฒนาปรับพื้นที่รอบอุโบสถวัดป่าแดงมหาวิหารตำบลสุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่โครงการนี้เริ่มดำเนินการท่านที่จะร่วมบุญร่วมกุศลร่วมอนุโมทนาได้บุญได้กุศลได้ความดีโดยทั่วหน้ากันสารเพื่อการประชาสัมพันธ์กำหนดการพิธีทำบุญตักบาตรมุทิตารำลึกครบรอบวันคล้ายวันเกิดชาติการ148ปีครูบาเจ้าศรีวิชัยนักบุญแห่งล้านนาไทยจัดงานวันพระรหัสบดีที่11มิถุนายนพุทธศักราช2569ณลานอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัยหมู่ที่2ตำบลสุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่มีพระธรรมเสนาบดีเจ้าคณะภาค7เจ้าวาดวัดพระธาตุดอยสุเทพประธานฝ่ายสงฆ์นายวรุฒวิสิทธิ์ศิลป์นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ประธานฝ่ายคารวาสกำหนดการวันพระรหัสบดีที่11มิถุนายน6:09 น.คณะสถาประชาชนพร้อมกันณลานอนุสาวรีย์ครูบาเจ้าศรีวิชัย6:19 น.ถวายเครื่องสักการะครูบาโดยนายอำเภอเมืองเชียงใหม่ประธานในพิธีนำกล่าวไหว้สาสักการะ6:29 น.พิธีทำบุญตักบาตรพระภิกษุสามเณรจำนวน239รูป7:29 น.นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ไหว้พระสมาทานศีลประธานฝ่ายสงฆ์พระธรรมเสนาบดีเจ้าคณะภาค7พร้อมพระเถรานุเถระเจริญพระพุทธมนต์สมโภชอนุสาวรีย์ครูบาเจ้าศรีวิชัยประธานฝ่ายสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถาเทิดเกียรติคุณในบารมีครูบาเจ้าศรีวิชัยประธานฝ่ายคารวาสกล่าวพบปะศรัทธาประชาชนตามอัธยาศัยอาจารย์กล่าวสุมาขวตานถวายจตุปัจจัยทายธรรมจำนวน15ชุดพระสงฆ์อนุโมทนาหวันทาราพระถวายพัตตาหารเช้าแด่พระเถรานุเถระณลานอนุสาวรีย์9:00 น.พิธีเปิดโครงการบริการประชาชนสักการะครูบารักษาห้วยแก้วประจำปี2569โดยนางจิรพรเพิ่มพูนผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่นำสมาชิกและผู้ถูกคุมประพฤติตลอดจนถึงอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่60คนบริการสังคมโดยพัฒนาทำความสะอาดรอบอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัยพร้อมเส้นทางขึ้นดอยสุเทพตามโครงการสักการะครูบารักษาห้วยแก้วประจำปี2569ก็เป็นกำหนดการในพิธีทำบุญตักบาตรมุทิตารำลึกครบรอบวันคล้ายวันเกิดชาติการ148ปี
ครูบาเจ้าศรีวิชัยนักบุญแห่งล้านนาไทยเชิญท่านร่วมงานบุญงานนี้โดยพร้อมเพรียงกัน

0: ไหน
1: ผู้ดำเนินรายการก็ขออนุญาตที่จะได้นำพาท่านผู้มีสติปัญญาสร้างบุญญาบารมีก็ถือว่าในโอกาสผู้ดำเนินรายการและคณะโดยท่านประเสริฐอยู่เจริญดีอดีตรองอธิบดีผู้พิพากษาภาค5และภาค7ซึ่งเป็นศิษย์ของพระเดชพระคุณพระราชมงคลวชิราคมหลวงปู่แพ้ววัดราชมันตำบลรางพิกุลอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมได้เข้าไปกราบนมัสการพร้อมคณะนะครับทำให้ได้มีโอกาสนมัสการพระราชมงคลวชิราคมหลวงปู่แพ้วปวโรปัจจุบันอายุ102ปีก้าวย่างสู่103ปีในปีนี้เป็นต้นไปก็ได้รับเอกสารเป็นสาระสำคัญในวาระพิเศษนี้ก็ขออนุญาตที่จะนำเล่าภายในรูปเล่มเอกสารที่นำรายงานท่านนั้นก็เป็นส่วนของคณะศิษยานุศิษย์และคณะศรัทธาผู้มีความเคารพนับถือในตัวพระราชมงคลวชิราคมหลวงปู่แพ้วปวโรวัดรางหมันตำบลรางพิกุลอำเภอกระแพงแสนจังหวัดนครปฐมนั้นในสาระในเล่มก็เป็นเรื่องที่พิมพ์เป็นอนุสรณ์กล่าวถึงบทนมัสการพระพุทธเจ้าด้วยนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะแล้วก็กล่าวบูชาพระรัตนตรัยหลังจากนั้นก็เป็นส่วนที่เข้าไปในเนื้อเล่มต่างๆที่เป็นส่วนสำคัญมีส่วนที่กล่าวถึงบทขอขมาพระรัตนตรัยแบบโบราณอุกาสะอัจจโยโนพันเตอัจจะขมายะถาภาเลยะถามุนาเหยะถาอากุสเรเยมะยังกะลัมหาเอวังพันเตมะยังอัจจโยโนปฏิคันหะทะอายะติงสังวรายามะเถเรปมาเทนะทวารัตยีนกตังสัพพังอปราทังขมัธมีพันเตก็เป็นการกล่าวคำขอขมาราโทษต่อพระรัตนตรัยมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่อาจจะร่วงล้ำก้ำเกินในสมัยเป็นคนผ่านคนหลงอกุศลเข้าสิงจิตให้ทำความผิดต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ผิดต่อคุณครูอาจารย์ผิดต่อหลวงพ่อหลวงปู่หลวงน้าหลวงอาหลวงพี่ทั้งหลายขอจงอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปอย่ามีเวรเกิดชาติหนึ่งพบใดขอให้ได้สร้างแต่กรรมดีสร้างบารมีของตนให้พ้นภัยผ่านลุล่วงบ่วงมารในชาติปัจจุบันการนี้นี่ก็เป็นการขอขมาพระรัตนตรัยมีส่วนสำคัญว่าคนเหล่านั้นอาจจะกระทำความผิดพลาดในคุณพระศรีรัตนตรัยคุณครูบาอาจารย์คุณบิดามารดาคุณสรรพสัตว์ทั้งหลายสาระสำคัญในเล่มก็คงจะได้นำมาเสนอบทนมัสการพระบรมสารีริกธาตุหลังจากอุกาสะข้าพเจ้าจะขอยกรบวรวันทาปนมนิ้วอัฏฐาขึ้นเหนือเสียนต่างประทีปธูปเทียนแก้วเจ็ดประการและโกสุมสุมมามานประทุมชาติอันโชดช่วงโอกาสแจ่มจำรัดด้วยมีองค์สมเด็จพระผู้ทรงสวัสดิ์อนาวรยานผู้เป็นศาสดาจารย์ญาณสัพพัญญูบรมครูเจ้าเสด็จเข้าสู่ปรินิพพานพระองค์ทรงประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุไว้สิริพระบรมธาตุน้อยใหญ่ตวงได้16ธนานทองส่วนพระราชขวัญทั้งสองพระเกี้ยว พระเขี้ยวแก้ว4กับพระศรีอุณหิต1นับรวมกันได้เป็น7องค์นี้แลคงตามสภาพเดิมมิได้มีลักลั่นด้วยว่าเพลิงจะสังหารก็หามิได้แต่พระอัฐิน้อยใหญ่นั้นพลันถูกเพลิงไหม้สังหารผุละเอียดลงไปยังคงแต่พระบรมสารีริกธาตุ3สถานมีประมาณใหญ่น้อยปานกลางต่างกันเป็น3ขนาดพระบรมธาตุของพระพุทธองค์อย่างใหญ่นั้นมีประมาณเท่าเมล็ดถั่วหักตวงตักได้5ทนานทรงพระวรสันฐานประมาณแม้นเหมือนหนึ่งว่าพันทองอุไรพระบรมธาตุขนาดกลางนั้นไซมีประมาณเท่าเมล็ดข้าวสารหักตวงตักได้5ทนานพระทรงพระบวรสันฐานประมาณเหมือนพันแววแก้วพรึกอันเลื่อนลอยส่วนพระบรมสารีริกธาตุขนาดน้อยมีประมาณแม้นเท่าเมล็ดพันธุ์ผักกาดตวงตักได้6ทนานทรงพระบวรสันนิษฐานเหมือนดั่งพันสีดอกพิกุลดุลใสสีพระบรมธาตุของพระพุทธเจ้าทั้งหลายนี้มีหมู่มนุษย์และเทวานิกรอมรอินพรหมต่างอภิรมพากันมาอัญเชิญเสด็จไปประดิษฐานรักษาไว้พระบรมธาตุองค์ใหญ่คือพระราขวัญซ้ายสถิตอยู่ชั้นพรหมมาชั้นพรหมพระราขวัญเบื้องขวากับพระนราตะอุณหิตเสด็จสถิตอยู่เมืองอนุราชสิงหนพระเขี้ยวแก้วขวาเบื้องบนสถิตอยู่เมืองดาวดึงสวรรค์พระเขี้ยวแก้วขวาเบื้องล่างนั้นสถิตอยู่เกาะแก้วลังกาสิงหนพระเขี้ยวแก้วซ้ายเบื้องบนสถิตอยู่เมืองคันธารวิชัยพระเขี้ยวแก้วซ้ายเบื้องล่างนั้นซ้ายสถิตอยู่ณนาคพิภพสถานส่วนพระบรมสารีริกธาตุทั้ง16ทนานประดิษฐานอยู่ในแผ่นพื้นภูมิภาคพระนครทั้ง8คือเมืองราชคฤห์บุรีเมืองไพศาลีสวัสดิ์เมืองกบิลพัสดุ์มหานครเมืองอันปกะบุรีลมและบ้านพราหมณ์นิคมเขตเมืองเทวทหะประเทศเมืองปาวายะบุรินเมืองกุสินารายพระเกศาโลมานขาทันตาทั้งหลายเรียงรายประดิษฐานอยู่ทุกทิศทั่วจักรวาลฝ่ายพุทธบริขารคือบาทจีวรท่อนผ้าสันถัดรัดประคตในสมุกเหล็กไฟและกล่องเข็มผ้ากรองน้ำธรรมกรกวัสิตาสาดกและชุบสงทั้งนิสีธนะและมีดโกนถลกบาทและเครื่องทรงราชบรรทมและลูกดาระทองฉลองพระบาทธาตุบริวารทั้งหลายนี้องค์คติยาบดีพรามหาศาลผู้เริ่มใสมีกมลมานประกอบไปด้วยศรัทธาเป็นอย่างยิ่งได้อัญเชิญธาตุบริวารทั้ง16สิ่งนี้ไปประดิษฐานรักษาไว้ทั้ง16เมืองต่างพากันทำสักการะโดยรุ่งเรืองเห็นปรากฏกายพันธนังพระพุทธรัตนประคตอยู่เมืองเทวทหาราชปัตโตบาทอยู่เมืองอนุราชสิงหนทวีปลังกาอุทกสาตะกังผ้าชุบสงสถิตอยู่ณเมืองปัญจารนครจีวรังจีวรอยู่เมืองคันธารวิชัยหรณีสมุกเหล็กไฟอยู่เมืองตักกะศิลาวาสีสุจิครังมีดโกนและกล่องเข็มประดิษฐานอยู่เมืองอินทปัตถะมหายสวรรค์จำมังหนัง นิสีธนะสันถัดประดิษฐานอยู่เมืองคันธารราชทวิกาถลกบาทและเครื่องราชพระแท่นบรรทมและลูกดานทองฉลองพระบาททั้งคู่อยู่ณบ้านอุสิรคามยังธาตุบริขารนั้นอีก6สิ่งคือพระอังคารฐานเท่าเสาเชิงตะกอนนั้นประดิษฐานอยู่ณเมืองโมริยะประเทศพระจุรามณีบรมเกศธาตุประดิษฐานอยู่เมืองดาวดึงสาสวรรค์กาสายวัดถังผ้าทรงนั้นสถิตอยู่ณชั้นพรหมมาสุวรรณโทนังธันนานทองที่ตวงพระบรมสารีริกธาตุประดิษฐานอยู่นครกุสินารายรัตนมหาสวรรค์พระบรมธาตุทั้ง22ประการนั้นทรงพระคุณอันใหญ่ยิ่งพระองค์ทรงอนุญาตประทานไว้ทุกสิ่งด้วยพระมหากรุณาหวังพระหฤทัยเพื่อจะให้เป็นที่ไหว้เป็นที่สักการะบูชาเกิดพลานิสงส์ให้เป็นสวัสดิมงคลแก่ผู้เทพเทวดาและมนุษย์จนกว่าจะให้สิ้นสุดพระพุทธศาสนาครั้นการล่วงมานานถึง 5,000 ปีพระบรมธาตุทั้งหลายนี้จะเสด็จไปสู่ลังกาเกาะเพื่อจะทรงสงเคราะห์แก่ชาวสิงหลให้เกิดสวัสดิมงคลด้วยการทำสักการะบูชาคุณครั้นถึงการพระพุทธศาสนาใกล้จะสิ้นสูญครบจำนวนท้วน 5,000 ปีพระบรมธาตุทั้งหลายนี้จะเสด็จไปสู่เจดีย์สถานดำรงอยู่โดยจำเนียนการมิได้คลาดครั้นถึงการพระพุทธศักราชล่วงไปได้ 4,999 พรรษาเศษสังขยาเดือนล่วงได้11เดือนกับ22วันวันพระหัสบดีเดือน6ขึ้น9ค่ำคิมหันตะฤดูร้อนขออภัยคิมหันตะฤดูปีชวดนักษัตรอัฏฐศกเวลาใกล้รุ่งอรุโนไทยพระบรมธาตุทั้งหลายนี้ใช้จะเสด็จไปสู่สถานที่สันนิบาตมิทันนานจะทรงธรรมยมกปาฏิหาริย์ด้วยพระพุทธฤทธิ์อันวิเศษบังเกิดเป็นพุทธนิเวศและพุทธวรกายสูงได้18ศอกเปล่งพระรัศมีออก6ประการทรงพระบวรสันฐานวิจิตจำรัดสีสุนทโรภาสทรงพระสิริวิราชอันเพลิดเพลียวดวงพระพักผุดผ่องแผ้วดังสีทองธรรมชาติพระรูปองค์สมเด็จพระบรมโลกนาถเสด็จสถิตขึ้นนั่งเหนือรัตนบัลลังก์อาจมีสมาธิมั่นณควรไม้พระศรีมหาโพธิ์ทรงกระทำพระยมกปาฏิหาริย์โปรดสัตว์คนทันเทวนิกรอมรฤาษีสิทธิ์พิทยาธรกินนอนนาคราชทั้งหมู่อสูรเดียรดาษนั่งแน่นเหนือแผ่นพื้นพระสุธาตัดตาหังทรงตัดพระธรรมเทศนาโปรดสัตว์อีก7วันในครั้งนั้นได้4อสงไขย 2,367,000 โกฏิแล้วพระเตโชธาตก็พวยพุ่งรุ่งโรจน์โชตนาการสังหารพระบรมสารีริกธาตุให้สิ้นสุดในวันพุธเดือน6ขึ้น15ค่ำคิมหันตะฤดูปีชวดนักษัตรอัฏฐศกพระพุทธศาสนาก็จะสิ้นบรรจบครบจำนวนท้วน 5,000 พระวสาอหังวันทามิทาตุโยข้าพเจ้าขอนอบน้อมนมัสการซึ่งพระบรมสารีริกธาตุทั้งหลายนี้ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นอหังวันทามิสัพพโสข้าพเจ้า ขอนอบน้อมนมัสการซึ่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นด้วยประการทั้งปวงสุวัตถิโหตุสัพพทาขอความสวัสดีจงมีแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในการทุกเมื่อเทอญก็เป็นสารธรรมบทนมัสการพระบรมสารีริกธาตุโดยเฉพาะที่กล่าวเป็นภาษาไทยอย่างต่อเนื่องเพื่อประเทืองสติปัญญาถึงการอวสานของพุทธศาสนามีพระบรมสารีริกธาตุและวันสิ้นสุดครบ 5,000 พระวสาก็ถือว่าเทวดาอินพรหมยมยักษ์สรรพสัตว์ทั้งหลายน้อยใหญ่ก็จะได้ร่วมรับรู้รับทราบในการภายภาคหน้าก็ขออนุโมทนาในทานศีลภาวนาของทุกท่านที่ได้บำเพ็ญบารมีเพื่อให้บรรลุซึ่งความสิ้นไปหมดไปจากอาสวะกิเลสโดยทั่วหน้ากันในส่วนอานิสงส์การสร้างหนังสือเป็นธรรมทานท่านที่ถวายหนังสือธรรมะหรือพิมพ์หนังสือธรรมะแจกเป็นธรรมทานหรือให้ธรรมะเป็นทานในช่องทางต่างๆขอให้ท่านจงเกิดความภาคภูมิใจเถิดว่าท่านได้ทำสิ่งที่มีคุณค่า9มงคลดังต่อไปนี้ข้อแรกได้ชื่อว่าเป็นผู้มีส่วนร่วมในการรักษาพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนวัฒนาถาวร2ได้ชื่อว่าเป็นผู้บำเพ็ญทานบารมีที่ยอดเยี่ยมคือธรรมทานบารมี3ได้ชื่อว่าเป็นผู้มีส่วนร่วมในการเผยแผ่หลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า4ได้ชื่อว่าเป็นผู้มีส่วนร่วมในการสร้างความเห็นที่ถูกต้องสัมมาทิฏฐิ5ได้ชื่อว่าเป็นผู้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมการปฏิบัติธรรมกรรมฐาน6ได้ชื่อว่าเป็นผู้มีส่วนร่วมในการเสริมสร้างสันติภาพและสันติสุขแก่ชาวโลกได้ชื่อว่าเป็นผู้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมอันดีงาม8ได้ชื่อว่าเป็นผู้ส่งเสริมในการเลือกสรรสิ่งที่ดีให้แก่ผู้รับเป็นผู้ที่ให้ที่ดีได้ชื่อว่า9เป็นผู้แสดงออกถึงน้ำใจอันดีงามของกัลยาณมิตรมิตรที่ดีท่านทั้งหลายได้บำเพ็ญธรรมทานบารมีดังกล่าวมาแล้วย่อมประสบแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองทั้งชาตินี้และชาติหน้าและเป็นผู้ปราศจากทุกโศกโรคภัยทั้งปวงอัคคราเอกังเอกัญจะพุทธารูปังสมังสิยาสร้างอักษรธรรม1อักษรเท่ากับสร้างพระพุทธรูป1องค์ก็เป็นที่มาจากสาธารณวงศ์ฉบับพระปัญญาสามีปี2404ก็เป็นส่วนที่มีสาระมีคุณค่าที่นำมาบอกกล่าวในเรื่องนี้ไปกล่าวถึงบทกรวดน้ำแปรอิมินาปุญญกรรมเมนะอิมินาอุทิเสนะอิเมสังสัพพะสัตตานังเทวมนุษสานังยาวชีวังจุติจุตังอรหังจุติสิบนิ้วข้าจะไหว้พระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าท่านเท้าตรึงไตรพระอิศวรนารายณ์เจ้าท่านเท้าจหัสนัยตัวข้าตั้งใจทำบุญให้ทานกรวดน้ำจำจะแผ่ไมตรีอุทิศอธิษฐานแผ่กุศลไปภาคเบื้องบนทุกชั้นวิมานชั้นใต้ลงไปถึงในบาดาลขอนอกขอบจักรวาลครูอาจารย์บิดามารดาญาติวงศ์พงศาทั่วครบแม่โพศพท่านรักษาจบในโลกาทั้งเพชรชรูกัน ท่านมีฤทธิ์ธรณีคงคาร้องสั่งบุญค่าจะทาบวงสวงเทวาทั้งปวงช่วยโมทนาขอเป็นทิพย์พยานทำบุญให้ทานตั้งใจปรารถนาพระภูมิพระภายพระนาคหรือสายทุกชั้นดุจสิตาอากาศบรรพตตรอกห้วยเหวผาเจ้าภัยเจ้าป่าเจ้ากรุงพาลีจะขอกวดน้ำจำจะแผ่ไมตรีพระอาทิตย์พระจันทร์พระอังคารนั้นท่านมีฤทธิ์พระพุทธพระพระหัสบดีพระศุกร์เสาร์รีทั้งเจ็ดองค์นี้รักษาแดนไตรพระราหูพระเกศท่านผู้วิเศษกวดน้ำส่งไปพญายมพระเวสสุวรรณพระกการเจ้าบัญชีใหญ่กวดน้ำแผ่ไปทั่วทุกเทวาขอน้ำใจข้าให้ใสบริสุทธิ์ในพระพุทธศาสนาบำเพ็ญบุญญายิ่งยิ่งขึ้นไปศัตรูหมู่มารแผ่ไปกราบกรานขอเป็นมิตรพิสมัยยาผูกเวทแห่งฉันถ้าแม้นมีชีวิตอยู่ขอให้ร่วมรู้ก่อสร้างโพธิญาณขอให้ท่านองค์พระศรีอานนิพพานปัจจโยโหตุบทแผ่เมตตาให้กับตนเองอหังสุขิโตโหมิขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้ถึงสุขอหังทุกข์

0: Generation R. มาเป็นสมาชิก Global Club กับเราเพียงแสดงบัตรประชาชนพร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่จุดบริการหรือสมัครผ่านเว็บไซต์ Global House ก็สามารถเป็นสมาชิกได้ง่ายๆเมื่อเช่าสินค้าหรือบริการครบทุกๆ50บาทรับคะแนนสะสมทันที Global House ติดแอร์เย็นฉ่ำทุกสาขาทั่วประเทศด้วยพลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์ลูกค้าสามารถไปเลือกชมสินค้าและใช้บริการได้อย่างครบครันสะดวกสบายพร้อมดื่มด่ำกาแฟลามายอนเข้มข้นหอมกรุ่นจากเมล็ดกาแฟไทยผ่านเครื่องชงกาแฟที่ได้มาตรฐานเดียวกันทุกแก้วแม้อยู่บ้านก็สามารถช้อปออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ Global House หรือผ่านแอปพลิเคชัน Click and Collect หรือจะโทรสั่งทักแชทก็สะดวกรวดเร็วพร้อมมีบริการจัดส่งให้ถึงบ้านติดตามโปรโมชั่นดีๆได้ที่ Facebook Line Global House ทุกสาขาใกล้บ้าน Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: ไปหาหมอไหมคะ
2: ไม่อะ
1: ไปหาหมอเธออื
2: มไม่อ่ะ
1: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
3: You're listening to the greatest DJ of all time เชียงใหม่ Radio กับรายการ Mass FM ร่วมธรรมร่วมใจโดยคุณศรีสุดาชาวชาติ
0: Mass FM
4: เกิดทุกข์ดับเพลิดเพลินดับทุกข์ใจ
5: หลงเพลิดเพลินเหตุเกิดทุกข์ดับเพลิดเพลินดับทุกข์ใจ
4: หลงเพลิดเพลินเหตุเกิดทุกข์ดับเพลิดเพลินดับทุกข์ใจมีแต่ขันธ์5เกิดมีแต่

0: ่านั้นเกิดมีแต่ทุกข์เท่านั้นดับ
1: นอกจากทุกข์แล้วไม่มีอะไรเกิดไม่มีอะไรดับ
2: นอกจากทุกข์แล้วไม่มีใครเกิดไม่มีใครตาย
0: Mass AFM เชื่อมั่นในความดี
2: เชื่อมั่นในความดี
0: ความดีย่อมคุ้มครองรักษา
1: ให้พบแต่ความสุขความเจริญและปลอดภัย
2: ทำดีด้วยการมีเมตตากรุณาช่วยเหลือเกื้อกูล
0: ทำดี
2: ด้วยการมีเมตตากรุณาช่วยเหลือเกื้อกูล
1: เพราะกรรมดีให้ผลกรรมชั่วให้ผล
0: รีบสร้างรีบสะสมแต่ความดี
1: Mass
0: AFM เชื่อมั่นในความดีมงคลคือเหตุให้บรรลุความสำเร็จความเจริญแห่งสัตว์ทั้งหลาย
1: มงคลชีวิต38ประการที่พระพุทธองค์ทรงตรัสสอนการอยู่ในถิ่นที่มีสิ่งแวดล้อมที่ดีหนึ่งความเป็นผู้ทำความดีเตรียมพร้อมไว้แต่ต้น1การตั้งตนไว้โดยชอบธรรม1 3ข้อนี้นำความเจริญรุ่งเรืองอันสูงสุดมาสู่ชีวิต
2: สาธุ
0: สาธุ
1: สาธุเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายทำตามมงคลเหล่านี้แล้วย่อมเป็นผู้ไม่พ่ายแพ้ในที่ทั้งปวงย่อมถึงความสวัสดีในที่ทั้งปวงข้อนั้นเป็นมงคลอันสูงสุดของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย
0: ชีวิตของมนุษย์ทั้งหลายน้อยนิดหน่อยรวดเร็วมีทุกข์มากมีความคับแค้นมากจะพึงรู้จักถูกต้องได้ด้วยปัญญาควรเจริญกุศลคือสิ่งที่ฉลาดควรประพฤติพรหมจรรย์คือการดำเนินชีวิตอันประเสริฐยิ่งในอริยมรรคมีองค์8เพราะสัตว์ที่เกิดมาแล้วจะไม่ตายไม่มี
2: พระพุทธองค์ทรงตรัสว่า
3: ปัญญาเกิดขึ้นได้เพราะตั้งใจพินิจเสื่อมไปเพราะไม่ได้ตั้งใจพินิจเมื่อรู้ทางเจริญและทางเสื่อมของปัญญาแล้วควรจะทำตนโดยวิธีทางที่ปัญญาจะเจริญ
4: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะกลับมาพบกันเช่นเคยนะคะรายการวิทยุ Mass FM ร่มธรรมร่มใจวันนี้ขอน้อมนำพระพุทธศาสนาสุภาษิตมาฝากกันในความตอนหนึ่งพระพุทธองค์ได้ตรัสสอนว่าทุกขติในโลกนี้และโลกหน้าล้วนมีอวิชชาเป็นรากมีอิจฉาและโลภเป็นลำต้นคุณผู้ฟังคะวันนี้ขอเชิญติดตามรับฟังการบรรยายธรรมเพื่อให้เกิดความรู้สู่ความเป็นผู้มีดวงตาเห็นธรรมตามคำสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจากท่านพระอาจารย์ภิกษุณีรุ่งเดือนนันทยานีสุวรรณประธานภิกษุณีสงฆ์แห่งอารามภิกษุณีนิโรธารามอำเภอจอมทองและอารามภิกษุณีสุทธจิตอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
5: เพราะนั้นคนที่ทำกรรมดีประจำนี่สบายใจอย่างหนึ่งจะตายเมื่อไหร่ก็ได้เอาตายเลยรับรองสบายมากแต่คนที่ทำชั่วเนี่ยนะถึงแม้จะทำกรรมดีมาเยอะนะกรรมดีมาเยอะแต่พอใกล้ตายโอ้ไปทำกรรมชั่วเนี่ยวุบตกต่ำเลยนะแต่กรรมดียังไปช่วยอยู่นะถ้าทำกรรมชั่วมาเยอะแต่มาทำกรรมดีตอนใกล้ตายชีวิตเปลี่ยนเหมือนกันนะคะเช่นภิกษุรูปหนึ่งเก่งพระไตรปิฎกมากเลยสอนพระไตรปิฎกลูกศิษย์เยอะมากแต่ชอบตำหนิพระภิกษุรูปอื่นนะไปด่าว่าพระอรหันต์และพี่ชายของภิกษุ

ั้งใจไม่ฆ่าสัตว์ครับครับผมจะงดเว้นจากการฆ่าสัตว์งดเว้นจากการลักทรัพย์งดเว้นงดเว้นงดเว้นดีมากจะเกิดอะไรขึ้นก็อย่าฆ่านะครับตำรวจมาถึงพอดีตำรวจอ๋อไอ้โจรมาทำเป็นกราบพระแมปแมปมานี่ตำรวจก็ซ้อมตูบตาบตูบตาบนะโจรไม่สู้นะไม่สู้ตำรวจซ้อมหนักไปหน่อยเนาะเอาไม้หน้าสามฟาดตายคาที่ไปเกิดเป็นเทพบุตรเป็นเทวดาด้วยความที่ตั้งใจรักษาศีลโดนทุบโดนตีก็ไม่จะไม่ผิดศีลไม่ผิดศีลไปเป็นเทพบุตรหมดบุญจากเทพบุตรบุญไม่นานหรอกเพราะมันถือศีลแป๊บเดียวเองบุญไม่นานวาบลงมาเกิดเป็นลูกชาวประมงทั้งหมดมีจำนวน500นะเขาเรียกโจร500ไงมาเป็นชาวประมงก็ทั้งหมู่บ้านเลยและไอ้เด็กพวกนี้แปลกไม่ยอมฆ่าสัตว์พ่อแม่ให้ฆ่าก็ไม่ฆ่าเด็กกลุ่มนี้แปลกไม่อยากฆ่าสัตว์นี่มันเป็นอะไรเป็นลูกชาวประมงวันหนึ่งพ่อแม่ก็บังคับบอกว่าไปอายุถึงแล้วลูกเอาออกเรือออกเรือไปจับปลาลูกเด็กๆก็ไปเอาอวนเอาอะไรไปลากได้ปลาทองมาตุ้มล่ำเลยหามปลานั้นขึ้นมาบนเรือนะฮะพอหามขึ้นมาเสร็จปลาก็อ้าปากเป็นไงนะปากเหม็นแบบเหม็นจนชนิดพวกนี้กระเจิงเลยนะฮะแบบเหม็นมากเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยไม่ได้เราต้องเอาปลานี้ไปมอบให้พระราชาพระเจ้าประเสริฐที่โกศลเพราะว่ามันเป็นปลาประหลาดก็เลยพากันเอาไปให้พระเจ้าประเสริฐที่โกศลพอไปถึงเอาไปวางไว้ตรงหน้านั่นนะเอาใส่น้ำไปด้วยนะกลัวมันตายพระเจ้าประเสริฐที่โกศลก็เม้นปลาขนาดเลยใช่ไหมพอปลาทองมันไปถึงมันว้าวอย่างเงี้ยนะโอ้แปลกผิวงามเป็นทองแต่ทำไมปากเหม็นไม่ได้เรื่องนี้ต้องเข้าถึงพระพุทธเจ้าไปไปก็หามไอ้ปลาทองแล้วไปหาพระเจ้าอีกข้าแต่พระองค์ผู้เจริญปลาตัวนี้ประหลาดประหลาดปากเหม็นมากเลยแต่ผิวมันงามจริงๆมันเพราะอะไรอยากรู้เรื่องอดีตชาติของปลาพระพุทธเจ้ามองแล้วพระเจ้าก็ทักเรียกชื่อเลยชื่อนั้นเป็นชื่อของพระภิกษุพระพุทธเจ้ารู้จักกับปลาตัวนี้ตั้งแต่สมัยเป็นพระภิกษุละชื่อกัปปินะกัปปินะเจ้ามาจากไหนภิกษุรูปนี้ตายไปตกนรกก่อนฮะเพราะว่าไปด่าพระอรหันต์ความที่ด่าพระอรหันต์เลยตกนรกก่อนจากนรกก็ขึ้นมาเป็นปลาปากเหม็นพระพุทธเจ้าเห็นปั๊บพระพุทธเจ้าก็ถามว่ากัปปินะเจ้ามาจากไหนเจ้ากัปปินะก็ตอบพระพุทธเจ้าว่ามาจากนรกพวกเธอสงสัยใช่ไหมสงสัยว่าปลาตัวเนี้ยจะอ้าปากพูดว่า I came from นรกงี้มันก็ประหลาดดีเนาะปลามันจะพูดภาษาคนได้ยังไงใช่ไหมลูกเธอสงสัยใช่ไหมลูกแต่จริงๆแล้วพระพุทธเจ้ารู้ภาษาใจภาษาที่สื่อกันด้วยใจพวกเธอเคยเห็นแมวไหมแมวมันเดินมาที่ประตูแล้วมันก็มาชะเง้ออยู่ตรงประตูแล้วมันก็เอาตีนมันเกาประตูแล้วมันก็เงี้ยวเงี้ยวเนี่ยคือมันไม่ต้องพูดหรอกว่า I want you go inside หรือว่าไม่ต้องพูดหรอกเรารู้ใจมันไหมแล้วเราเดามันได้ไหมว่ามันอยากเข้าอ่ะเดาได้ไหมลูกเดาไหมมันเดินมาที่ประตูแล้วมันเอาตีนมันตะกุยประตูแล้วมันก็เงี้ยวเงี้ยวเนี่ยเราพอจะรู้ไหมว่ามันพูดว่าไงแปลเป็นภาษาคนจะพูดว่าไงขอเข้าน้อยขอเข้าไปตะโคนนี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเวลาอาจารย์เล่าให้พวกเธอฟังเนี่ยสมมติอาจารย์เล่าให้เธอฟังว่ามีแมวตัวหนึ่งเดินมาที่ประตูแล้วมันก็เอาตีนตะกุยประตูแล้วมันก็ร้องแมวแมวซึ่งอาจารย์ก็เข้าใจว่ามันก็พูดว่าขอเข้าประตูน้อยอย่างนี้สื่อให้พวกเธอเข้าใจอย่างเงี้ยเข้าใจได้ยังลูกหมายความว่าพุทธเจ้าเนี่ยถามเขาว่ากัปปินะเจ้ามาจากไหนเจ้ากัปปินะมันก็อ้าปากอะไรของมันนะแต่พระเจ้ารู้ว่ามาจากไหนโดยที่สื่อรู้ทางใจกันว่ามาจากนรกนะฮะแล้วไอ้เจ้าปลากัปปินะนี่มันเป็นปลาขี้โกรธเพราะว่าตอนเป็นภิกษุขี้โวเป็นภิกษุขี้โกรธภิกษุที่ชอบว่าคนอื่นเพราะนั้นพอระลึกชาติได้ว่าตัวเองมาจากนรกพระพุทธเจ้าถามแล้วตัวเองก็รู้ว่ามาจากนรกแล้วพอเห็นพระพุทธเจ้าก็ระลึกชาติได้อีกว่าก่อนตกนรกเราเป็นพระภิกษุที่ทรงพระไตรปิฎกเราสอนเก่งมากเลยแต่เราชอบไปด่าภิกษุรูปอื่นทำไมเราเลวอย่างนั้นทำไมเราโง่อย่างนั้นว่าแล้วยกหัวขึ้นฟาดกับพื้นโป๊ะนะฮะตายอีกรอบนะฮะไปลงนรกอย่างเก่าพระพุทธเจ้าช่วยไม่ทันเพราะเขาขี้โกรธปลาตัวนี้มันขี้โกรธอะที่จริงพระเจ้ากำลังจะช่วยนะว่าเธอมาจากไหนกับปีนะมาจากนรกโอ้กำลังจะสอนต่อมันก่อนจะมาจากนรกเราก็เป็นพระภิกษุผู้ยิ่งใหญ่ทำไมเราโง่อย่างนี้ช่วยไม่ทันตายเรียบร้อย

0: รอบนึง
1: ชอบเด็กๆเด็กๆ500คนนะฮะซึ่งอดีตเป็นโจรนะอดีตเป็นโจรนะฮะแต่รักษาศีลก่อนตายเนี่ยตำรวจจะซ้อมยังไงก็ไม่สู้ไม่ฆ่าไม่ยอมแล้วก็ตัวเองก็ตายไปโดนตัดคอโดนฟันโดนอะไรเนี่ยตายไปเกิดเป็นเทพบุตรจากเทพบุตรมาเป็นลูกชาวประมงพอเห็นเหตุการณ์นี้ตกใจแล้วก็ถามพระพุทธเจ้าพวกพ่อของเขาก็ถามว่าเด็กพวกนี้ก็แปลกเด็กพวกนี้มันไม่ยอมฆ่าสัตว์เป็นชาวประมงประเทศไหนไม่รู้พระพุทธเจ้าก็บอกเด็กเหล่านี้อดีตเป็นโจรแล้วได้ไปพบพระภิกษุรูปหนึ่งในป่าเกิดความศรัทธาเริ่มใสขอเป็นที่พึ่งภิกษุให้รับศีลแล้วเขาก็รักษาศีลสุดชีวิตยอมแลกกับชีวิตเลยคือตายเป็นไทยแต่จะไม่ละเมิดศีลเขาเลยไปเกิดเป็นเทพบุตรจากเทพบุตรเขาก็มาเกิดในที่นี่เขาจึงไม่ยอมฆ่าสัตว์เด็กๆชาวประมงเหล่านั้นฟังแล้วโอ้สาธุพากันออกบวชปฏิบัติธรรมบรรลุธรรมกันไปนี่คือเรื่องราวในสมัยพุทธกาลนะคะซึ่งพระพุทธเจ้าไม่เคยโกหกใครเพราะไม่รู้จะโกหกไปทำไมพุทธเจ้าไม่โกหกใครนะลูกนะอาจารย์แล้วเดี๋ยวนี้มีไหมมีพระที่เก่งๆประเภทรู้ใจประเภทอะไรเนี่ยมีเยอะแยะนะลูกนะแต่ว่าพวกเธอบุญน้อยพวกเธอไม่ได้เจอพระแบบนี้เพราะว่าเธอไปเจอแต่เพื่อนขี้เล่ากันอะไรกันเนี่ยมันก็เลยไม่ได้เจอพระดีๆหรอกนะคะเอาละเรื่องกฎแห่งกรรมมีจริงเชื่อก็ตามไม่เชื่อก็ตามกฎแห่งกรรมเป็นกฎเหล็กไม่ยกเว้นพุทธคิดอิสลามไทยจีนฝรั่งแขกเด็กผู้ใหญ่คนจนคนรวยคนสวยคนขี้เลผู้หญิงผู้ชายไม่เกี่ยวกระเทยก็ไม่เกี่ยวนะคะถ้าทำชั่วได้ชั่วทำดีได้ดีเข้าใจหรือยังแล้วทำไมเขาต้องเกิดเป็นกระเทยด้วยอาจารย์มีกระเทยอยู่2ประเภทนะ1กระเทยจริงคือทำชั่วไว้ในอดีตแล้วมาเกิดเป็นกระเทยตั้งแต่เล็กเลยฝืนไม่ได้เลยยังไงต้องเป็นกระเทยไปชาตินึงกับอีกประเภทหนึ่งคือมาเรียนแบบเขานะมาเรียนแบบเพราะต้องการจะเสพเมถุนต้องการจะร่วมเพศแต่จะไปร่วมกับเพศตรงข้ามก็กลัวจะตั้งท้องเลยซัดมันพวกเดียวกันอย่างเงี้ยนะพวกนี้ก็เป็นพวกชั่วในปัจจุบันแล้วจะต้องไปรับผลชั่วในอนาคตจะฟังไหมประวัติกระเทยจะฟังไหมความเป็นมาของกระเทยฟังไว้เพื่อ1กระเทยจะได้ปรับปรุงตัวเองแล้วพัฒนาตัวเองชาติหน้าไม่ต้องเป็นกระเทยละ2พวกที่เป็นกระเทยปลอมจะได้เลิกเป็นกระเทยซะทีเพราะถ้าขืนเป็นกระเทยต่อไปนรกอบายทุกติวินิบาตเป็นสิ่งที่คาดหวังได้นะคะน่ากลัวมากเอาตั้งใจฟังมีพระภิกษุณีรูปหนึ่งแก่มากไปบิณฑบาตไปพบพระภิกษุณีรูปหนึ่งสาวสวยแปลกใจเลยเดินตามหลังไปเลยพอบิณฑบาตเสร็จก็ไปนั่งฉันด้วยกันแล้วก็เลยขอสัมภาษณ์ท่านยังสาวอยู่ที่สำคัญท่านสวยด้วยแปลกมากทำไมท่านมาบวชเป็นภิกษุณีภิกษุณีนั้นก็เลยเล่าให้ฟังว่าข้าพเจ้าชื่ออิสิทาสีข้าพเจ้าเป็นลูกตระกูลเศรษฐีเป็นลูกสาวคนเดียวของมหาเศรษฐีเมื่อถึงวัยแต่งงานแม่ข้าพเจ้าฝึกอบรมให้ข้าพเจ้าเป็นภรรยาที่แสนดีแล้วก็ให้ข้าพเจ้าได้แต่งงานกับลูกมหาเศรษฐีด้วยกันเมื่อแต่งแล้วแปลกมากอยู่ได้ไม่นานสามีข้าพเจ้าก็บอกให้แม่ว่าเอาไปคืนเอาไปคืนผู้หญิงคนนี้ผมไม่เอาแม่ก็ถามผู้ชายคนนั้นว่าเขามีความผิดอะไรลูกไม่มีแต่ผมไม่ชอบผมเบื่อก็เขาไม่ผิดจะไปคืนได้ไงถ้าแม่ไม่คืนนะผมออกบ้านนะแม่อยู่กับเขาเหรอผมไม่เอาแม่ก็เลยเอาอิสิทาสีมาคืนให้บ้านอิสิทาสีเจ็บปวดมากเป็นลูกสาวคนเดียวของมหาเศรษฐีร้องไห้พ่อสงสารเลยให้แต่งงานกับเศรษฐีระดับ2นะเศรษฐีน้อยกว่าไม่เป็นไรก็แต่งไม่นานไม่กี่วันเหมือนเดิมฮะไปคืนแม่เอาไปคืนผมไม่เอาเบื่ออิสิทาสีถูกผัวทิ้งเป็นครั้งที่2เสียใจมากไม่กล้าออกบ้านไปไหนอายอายเขาพ่อก็เศร้ามีลูกสาวคนเดียวเกิดอะไรขึ้นสวยก็สวยรวยก็รวยทำไมผู้ชายทิ้งเครียดวันหนึ่งผู้ชายมาขอทานเดินผ่านหน้าบ้านไปหลายคนมีแต่มีชายหนุ่มคนหนึ่งที่เป็นคนดูหน้าตาเข้าท่าผู้เป็นพ่อสงสารลูกก็เลยไปเรียกขอทานคนนั้นว่าหนุ่มๆมานี่มาเอากะลามานี่กะลาขอทานอ่ะ ไปอาบน้ำไปเอาเสื้อผ้านี่ไปนุ่งไปเปลี่ยนเอาชุดเก่ามานี่ไอชุดขอทานของเองนะมานี่กุลุ่งกุลิ่งนะมานี่ในนั้นก็เข้าไปอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าเก็บเสื้อผ้าใส่ถุงเก็บไว้เอาช่างตัดผมมาตัดผมโกนหนวดหล่อขึ้นมาทันทีทันควันเธอมาเป็นลูกพ่อเถอะนะมาอยู่ในบ้านพ่อเนี่ยมาเป็นเพื่อนกับลูกสาวพ่อหน่อยเพราะว่าลูกสาวพ่อเนี่ยเขาไม่มีเพื่อนนะเป็นไงไอ้หนุ่มคิดยังไงโหหนูตกถังข้าวสารจริงไหมอยู่ดีๆอ่ะเดินขอทานดีๆอ่ะก็ได้มาเป็นลูกเขยมหาเศรษฐีอ่ะสุดยอดนะสุดยอดแต่อยู่ได้ไม่นานเบื่อผู้หญิงคนนี้อีกละเบื่อก็เดินไปหาพ่อตาพ่อครับขอยูนิฟอร์มขอทานคืนครับขอคืนครับผมจะไปขอทานเนี่ยเขาละครับผมมาเอาละครับเมียคนนี้ผมมาเอาละครับผมเขาผิดอะไรลูกบ่ผิดครับมันบ่ผิดมันจัดดีครับแต่ผมมาเอาครับผมกายละครับว่าแล้วก็ใส่ชุดขอทานนี้ออกบ้านไปผู้หญิงคนนี้อายไหมคะสุดขีดไหมคะเจ็บปวดสุดขีดไม่ออกบ้านไปไหนเลยร้องไห้วันหนึ่งภิกษุณีเดินผ่านมาบิณฑบาตอิสิทาสีก็เลยวิ่งลงไปนิมนต์ท่านภิกษุณีนิมนต์ขึ้นบนบ้านเจ้าข้าขอถวายพระตาหารภิกษุณีก็ขึ้นไปนั่งก็ถวายพระตาหารฉันอาหารสนทนาธรรมฟังธรรมแล้วบรรลุเกิดดวงตาเห็นธรรมขอแม่บวชแม่หนูอยู่ไม่ได้แล้วหนูขอบวชลูกเป็นลูกคนเดียวของแม่นะแล้วทรัพย์สินลูกลองดูสิเนี่ยถ้าลูกไปบวชแล้วจะเกิดอะไรขึ้นนะพ่อกับแม่จะอยู่ยังไงล่ะลูกไม่ได้แม่ไม่ให้บวชอิสิทาสีเข้าห้องปิดประตูแล้วก็บอกแม่ว่าชีวิตหนูเหลือสองอย่างเท่านั้นคือบวชถ้าไม่ได้บวชคือตายหนูจะไม่กินข้าวกินน้ำถ้าแม่ไม่ให้บวชนอนเลยนอนอยู่ในห้องนะแม่ก็ทุบประตูลูกออกมาออกมายังไงก็ไม่ออกแม่ก็กลัวลูกจะตายก็เลยอ่ะไปบวชกันได้ไปลูกไปออกมาก่อนอิสิทาสีก็ออกมาได้บวชสมใจเนี่ยก็ไปบวชเป็นภิกษุณีตั้งใจปฏิบัติเจริญวิปัสสนากรรมฐานภายในเวลา7วันตั้งใจปฏิบัติวันที่8บรรลุอรหัตผลเลยเพราะชาติก่อนๆนู้นเคยทำกรรมดีมาเหมือนกันพอบรรลุอรหัตผลปุ๊บระลึกชาติเลยวุบวุบวุบวุบระลึกชาติไปได้7ชาติถอยไป7เขาเกิดเป็นหนุ่มช่างทองรูปหล่อมากแล้วก็มีหน้าที่เป็นช่างทองความหล่อเหลานี่แหละก็เลยมีเมียผู้ชายอื่นๆเนี่ยมาให้ท่าเขาก็เลยเป็นชู้แล้วก็ใครก็ทำอะไรไม่ได้เพราะสุดหล่อสุดเท่และสุดจะเก่งไม่มีใครทำอะไรได้ในชาตินั้นทำอะไรไม่ได้เลยแต่พอตายปุ๊บชาติถัดมาตกนรกทันทีเลยเพราะผิดศีลข้อ3ผิดศีลข้อ3ตกนรกจากนรกวืบมาอีกชาติหนึ่งกลับมาเกิดเป็นลูกลิงตัวเล็กๆเกิดจากท้องแม่เนี่ยเกิดปุ๊บพ่อลิงอ่ะยั่วกัดอันทะลูกลิงเลยกัดเลยอ่ะเพราะอะไรเจ้าชู้ดีนักเจ้าชู้ดีนักเกิดออกมาเป็นลูกลิงเนี่ยพ่อกับอันทักแล้วขวับแตกตบลูกลิงกระเดากระเดานอนนอนป่วยนอนฟอนเฟะตายกี่ชาติแล้ว3แล้วเนาะตายจากความเป็นลิงปุ๊บฟึบมาเกิดเป็นแพะเป็นแพะอยู่ในป่าแต่เป็นแพะตาบอดทำไมต้องตาบอดด้วยอาจารย์ก็ตอนเป็นไอ้หนุ่มช่างทองนี่ไงผู้หญิงคนนี้มีผัวก็ทำเป็นตาบอดทำไปไม่รู้ไม่เห็นว่าเขามีผัวแล้วก็ไปเป็นชู้กับเขาชาตินี้เองต้องตาบอดก็เป็นแพะตาบอดเดินกระเซาะกระเซิงอยู่ในป่าคนเข้าไปในป่าเห็นแพะตาบอดอ๋อแพะนี่มันตาบอดแล้วนี่มันเดินเป๊ะไปเป๊ะมาเอ็นดูมันตะเอ้ยเพื่อที่จะช่วยมันเนาะเฮาตอนมันซะนะตอนมันเหี้ยมันจะได้แบบไปเกิดกิเลสไปข่มขืนแปะตัวเก่าแล้วมันจะวุ่นวายเอาก้อนหินมาไปทุบอันทะของแพะเนี่ยนะฮะแตกอีกโอ้โห แพะตาบอดนั้นทุรนทุรายมากป่วยนอนฟอนเฟะตรงอวัยวะเพศเนี่ยฟอนเฟะกว่าจะตายเนี่ยตายอย่างทารุณนี่คือผลงานของการเป็นชู้ผิดศีลข้อ3กี่ชาติแล้วเนี่ยมีอะไรบ้างนะเกิดเป็นช่างทองผิดศีลข้อ3เป็นชู้กับเมียคนอื่นไปทั่วตายไปปั๊บตก
0: นรก
1: เกิดเป็น
0: ลูกลิง
1: โดนกัด
0: อันทะ
1: โดยกัดโดย
0: พ่อ
1: พระบิดานะพระบิดากัดอันทะแล้วก็มาเกิดเป็น
0: แพะตาบอด
1: จากแพะตาบอดมาเกิดเป็นวัวสังเกตไหมเป็นสัตว์ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆสังเกตไหมคะเป็นสัตว์ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆแล้วเป็นสัตว์ประเภทที่กินหญ้ากินผักผลไม้นะคือเองต้องทำดีเองทำชั่วได้ยังไงเนี่ยเองต้องทำดีมาเกิดเป็นวัวกินหญ้าเจ้าของวัวก็เหมือนเดิมฮะเกิดความเอ็นดูวัวก็เลยต้องตอนวิธีตอนก็เอาก้อนหินมาปุ๊บเหมือนเดิมแตกตุบกี่ชาติแล้ว5แล้ว
0: ชา
1: ต่อมาอีกตอนนี้ฮะจากวัวขึ้นมาเป็นกระเทยทำไมต้องเป็นกระเทยเพราะผิดศีลข้อ3มาเป็นผู้หญิงใช่เป็นผู้ชายก็ไม่ใช่เนี่ยเป็นกระเทยอายุ30ปีแล้วลึกชาติรู้อายุด้วยนะฮะท่านระลึกชาติภิกษุณีรูปนี้ชื่ออะไรนะอิสิทาสีภิกษุณีรูปนี้ระลึกชาติได้กี่ชาติ7ชาติแล้วภิกษุณีรูปนี้บรรลุอรหันต์มั้ย
0: บร
1: รลุปฏิบัติวันที่8บรรลุอรหันต์ระลึกชาติได้7ชาติระลึกแต่ละชาติชัดเจนเลยเกิดเป็นอะไรอายุเท่าไหร่ตายยังไงพอเป็นกระเทยนี่อายุได้30ปีก็ตายตายจากกระเทยมาเกิดเป็นผู้หญิงจนไปเกิดในครอบครัวที่ยากจนมากเพราะกรรมชั่วพ่อแม่ไปกู้ยืมเงินมาแล้วก็หนีไปทิ้งผู้หญิงคนนี้อยู่ที่บ้านไอเฮียอาเสียที่เป็นเจ้าของเงินก็มาทวงเงินมาถึงก็ถามพ่อแม่เองไปไหนไม่รู้โอเคฉันยึดเองไปก็แล้วกันก็เอาผู้หญิงคนเนี้ยไปเป็นเมียเข้าใจไหมฮะผู้ชายคนนี้เป็นไอเฮียอาเสียมีเมียอยู่เดิมไห
0: ม
1: มีอยู่แล้วแล้วได้คนนี้เป็นนางทาสก็เอามาเป็นเมียน้อยเมียหลวงของเศรษฐีคนนี้เป็นคนดีสามีไปเอาผู้หญิงยากจนมาเป็นเมียน้อยก็เอ็นดูน้องอยู่ด้วยกันดีๆนะน้องก็เอ็นดูเมียน้อยแต่เมียน้อยเลวเพราะทำไมถึงเลวชาติก่อนเป็นอะไรเป็นวัวก่อนจะเป็นวัวเป็นอะไร
0: แพะ
1: ก่อนจะเป็นแพะเป็นอะไร
0: ล
1: ิงก่อนจะเป็นลิงเป็นอะไร
0: ตกนรก
1: ก่อนจะตกนรกเป็น
0: หนุ่มช่างทอง
1: ที่เจ้าชู้เพราะฉะนั้นผู้หญิงคนนี้ทำชั่วต่อคือยุผัวให้เกลียดเมียหลวงใส่ร้ายป้ายสีเมียหลวงอีกไม่นานเจ้าหล่อนก็ตายจากชาตินี้มาเกิดเป็นอิสิทาสีลูกมหาเศรษฐีมันเป็นไปได้ไงอาจารย์โอ้ยยังไม่ได้ระลึกชาติก่อนไปอีกนั่นเขาเป็นคนทำดีทำกุศลไว้เยอะแล้วก็เคยบวชเคยปฏิบัติธรรมเลยเข้าใจไหมฮะแต่นี่เขาระลึกได้7ชาติชาตินี้เขาเป็นลูกเศรษฐีผลบุญเริ่มให้ผลแต่กรรมชั่วให้ผลไหมคะผู้ชายทิ้งกี่คน3คนเพราะไปพูดส่อเสียดยุยงให้ผัวเกลียดเมียหลวงเพราะนั้นตัวเองก็เลยถูกผู้ชายทิ้งถึง3คนเพราะฉะนั้นใครอยากจะถูกคนรักทอดทิ้งจงพากันนินทาส่อเสียดเอาเรื่องคนนี้ไปเล่าให้คนโน้นฟังให้คนนั้นเกลียดคนนี้เอาเรื่องคนนี้ไปเล่าคนโน้นฟังให้คนโน้นเกลียดคนนี้คุณก็จะแตกจากคนรักได้ตามกรรมเพราะการพูดส่อเสียดทำให้แตกจากคนรักถ้าคุณส่อเสียดส่อเสียดนินทาส่อเสียดนินทาพอคุณแต่งงานเตรียมใบหย่าไว้เลยนะฮะหย่าแน่นอนอยู่กับมิตรก็ทะเลาะกันเข้าใจผิดกันต้องแตกจากคนรักเข้าใจไหมนี่คือผลของกรรมเรื่องนี้ปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกนะคะพระนางอิสิทาสีนี้เป็นพระภิกษุณีที่บรรลุอรหัตผลแล้วไม่โกหกใครเพราะนั้นกรรมให้ผลชาตินี้ก็มีชาติหน้าก็มีชาติต่อไปก็มีและไม่ให้ผลก็มีเข้าใจหรือยังกรรมมีกี่ประเภทนะตั้งใจฟังนะก็มีกรรมที่เป็นกรรมหนักเขาเรียกครุกรรมให้ผล ชาติต่อไป 2. กรรมใกล้ตายถ้าไม่มีกำหนักก็กรรมใกล้ตายให้ผล 3. กรรมที่ทำเป็นประจำถ้าทำเป็นประจำให้ผลก่อนนะคะให้ผลก่อนทำเล็กๆน้อยๆถ้าเราทำกรรมด้วยเจตนาอ่อนๆเนี่ยทีหลังถ้ากรรมไหนทำเป็นประจำระวังให้ดีกรรมนั้นให้ผลนะคะเอาต่อไปกรรมที่ทำไปแล้วเนี่ยนะคะมีบทบาทอย่างไรนะฟังให้ดีนะกรรมมีบทบาทอย่างไร 1. กรรมตามไปนำไปเกิดถ้าเราทำกรรมตอนใกล้ตายกรรมนำไปเกิดเลยนะคะถ้าเราทำกรรมหนักๆพอใกล้ตายกรรมหนักนำไปเกิดเลยเขาเรียกชนกกรรมกรรมที่เป็นบิดามารดาที่จะพาเราไปเกิดเลย 2. กรรมทำหน้าที่ตามไปขัดขวาง 3. ทำหน้าที่อุดหนุน 4. ทำหน้าที่ตัดโอกาสเอาตั้งใจฟังนะกรรมที่ทำหน้าที่ขัดขวางเช่นฟังนะกรรมชั่วขัดขวางกรรมดีกรรมดีขัดขวางกรรมชั่วเช่นเด็กคนเนี้ยที่ถูกไอ้ปุยชั่วเนี่ยนะกรรมชั่วพาไปเกิดฟืบแล้วเขาก็ไปเกิดกับผู้หญิงใจดำเขาก็เอาไปใส่ถุงดำมัดทิ้งถังขยะแต่กรรมดีก็ตามไปขัดขวางเลยเฮ้ยไม่ได้เอ็งจะอยู่ในถังขยะไม่ได้ไปดนจิตดนใจไอ้ปุยละไอ้ปุยไปคาบมาเร็วไอ้ปุยก็ไปคาบมาเจ้าของบ้านรีบแกะออกพอแกะออกแล้วก็เอาไปส่งโรงพยาบาลเด็กคนนี้ทำกรรมชั่วกรรมชั่วพาไปเกิดอยู่ในถังขยะแล้วกรรมดีก็ให้ไอ้ปุยไปคาบมาขัดขวางเข้าใจไหมเออต่อไปกรรมดีขัดขวางกรรมชั่วต่อไปกรรมชั่วขัดขวางกรรมดีเช่นผู้ชายคนนึงไปเกิดในตระกูลร่ำรวยมากแต่ไปคบคนชั่วเป็นมิตรชอบดูบกัญชายาฟินชอบเสพเหล้าเสพอะไรพวกเนี้ยพ่อแม่โกรธมากเลยไล่ออกจากบ้านไปเลยสรุปแล้วกรรมดีทำให้เขาเกิดเป็นลูกคนรวยใช่ไหมแต่กรรมชั่วทำให้พ่อแม่ไล่ออกจากบ้านใช่ไหมอันนี้เขาเรียกว่ากรรมชั่วมาขัดขวาง
2: กรรม
1: ผลของกรรมดีแสดงว่ากรรมนี่มีบทบาทในการขัดขวางได้ไหมลูก
2: ได
1: ้พวกเราเนี่ยที่จริงพวกเราเนี่ยโดยตัวเธอเองเนี่ยเธอจะมานิโรธารามไหมโดยตัวเธอเองเธอไม่มาหรอกเพราะเธอไม่กล้ามาจริงไหมไม่กล้ามาหรอกนิโรธารามคืออะไรยังไงไม่รู้เรื่องแต่โดยกรรมที่เธอเคยทำไว้ในอดีตพวกเธออาจจะเคยทำบุญทำทานแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานว่าขอให้ข้าพเจ้าได้เกิดดวงตาเห็นธรรมบ้างหรือขอให้ข้าพเจ้าได้ฟังธรรมบ้างเนี่ยกรรมดีนั้นก็บีบพวกเธอมาที่นี่เข้าใจหรือยังอันนี้คือกรรมทำหน้าที่บีบคั้นขัดขวางต่อไปกรรมตามไปอุดหนุนอุดหนุนยังไงกรรมดีอุดหนุนกรรมดีกรรมชั่วอุดหนุนกรรมชั่วเช่นฟังนะนายดำทำดีเนาะนายดำทำชั่วดีกว่ามันจะได้ชัดเจนนายขาวทำดีนายดำทำชั่วนะคะนายขาวทำดีคือเป็นครูสอนดีอะไรก็ดีทำดีแล้วก็เป็นครูที่ดีชอบช่วยเหลือเด็กกรรมดีก็ส่งผลอุดหนุนให้เขาดีขึ้นเรื่อยๆเขาเรียกว่ากรรมดีก็ไปหนุนกรรมดีเรื่อยๆนะคะหรือกรรมดีพามาเกิดเป็นมนุษย์กรรมดีอื่นๆก็มาอุดหนุนทำให้เป็นมนุษย์ที่รูปร่างงามเป็นมนุษย์ที่แข็งแรงสุขภาพดีเป็นมนุษย์ที่ฉลาดกรรมดีมาหนุนหนุนหนุนหนุนหนุนบางคนก็กรรมชั่วอุดหนุนไปเกิดเป็นมนุษย์อาภัพไปเกิดเป็นลูกคนจนแล้วก็พิการง่อยเปี้ยแล้วกรรมชั่วตามไปอุดหนุนอีกให้ป่วยบ่อยให้โง่โง่เซ่อเซ่อให้โดนตบโดนเตะอีกอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เขาเรียกว่ากรรมชั่วก็หนุนกรรมชั่วกรรมดีก็หนุนกรรมดีเอาส่วนกรรมไปขัดขวางก็คือกรรมหนักๆนี่ตัดโอกาสเลยเช่นนะเราเนี่ยทำดีมาเยอะแต่วันหนึ่งเราไปฆ่าแม่อย่างเงี้ยนะฆ่าแม่โหพอฆ่าแม่ปั๊บเนี่ยกรรมเนี่ยขัดขวางเลยนะคุณจะทำดีอีกเท่าไหร่ชาติหน้าคุณไม่มีสิทธิ์เกิดในสวรรค์และชาตินี้คุณไม่มีสิทธิ์บรรลุมรรคผลนิพพานขัดขวางอยู่สองชาติกรรมหนักๆเนี่ยนะทำหน้าที่ตัดโอกาสเลยแต่อีกคนนึงบอกไม่เอาไม่ทำกรรมชั่วหนักๆไม่ทำทำกรรมดีดีกว่ามุ่งทำแต่สมาธิเข้าฌานเนี่ยนะพอตายปั๊บฟับไปเกิดเป็นพรหมก่อนไปเกิดเป็นพรหมโอ้เสียเวลาเป็นพรหมอยู่นานกว่าจะได้มาฟังธรรมบรรลุมรรคผลนิพพานเนี่ยอันนี้มันตัดโอกาสไปซะอ้าว ว่าตามอาจารย์เมื่อทำกรรมแล้ว
2: เมื่อทำกรรมแล้ว
1: กรรมก็ทำหน้าที่ของกรรม
2: กรรมก็ทำหน้าที่ของกรรม
1: กรรมบางอย่างก็ทำหน้าที
2: ่กรรมบางอย่างก็ทำหน้าที่
1: พาไปเกิด
2: พาไปเกิด
1: กรรมบางอย่างทำหน้าที
2: ่กรรมบางอย่างทำหน้าที
1: ่ไปขัดขวาง
2: ไปขัดขวาง
1: กรรมบางอย่างทำหน้าที่
2: กรรมบางอย่างทำหน้าที
1: ่ไปอุดหนุน
2: ไปอุดหนุน
1: กรรมบางอย่างทำหน้าที
2: ่กรรมบางอย่างทำหน้าที่
1: ตัดโอกาส
2: ตัด
1: กรรมทำหน้าที่กี่หน้าที
2: ่สี่หน้าที
1: ่หนึ่ง
2: นำไปเกิด
1: สอง
2: ตามไปขัดขวาง
1: สาม
2: อุดตามไปอุดหนุน
1: สี
2: ่ตัดโอกาส
1: เอออาจารย์ไม่พูดภาษาบาลีให้เธอฟังนะนะว่าชนกกรรมอุปปีลกรรมอุปถัมภกกรรมนี่ไม่ต้องอ่ะเนาะเพราะว่าเธอฟังบาลีก็ไม่รู้เรื่องจริงไหมเอาภาษาไทยก็พอนะสรุปแล้วเราได้ฟังกรรมอะไรไปบ้างเนี่ยกรรมมีหน้าที่กี่หน้าที่ลูก
2: สี่หน้าที
1: ่เก่งมากกรรมไปเกิดนำไปเกิดเนี่ยนะกี่เวลาลูกสี่ใช่ไหมอาจจะเกิดชาตินี้ผลกรรมชาตินี้มีไหม
2: มี
1: ชาติหน้ามีไหมชาติต่อไปมีไหมไม่ให้ผลก็มีแล้วก็กรรมมีกี่ประเภทสี่ประเภทคือกรรมหนักกรรมใกล้ตาย
2: กรรมที่ทำเป็นประจำ
1: ทำเป็นประจำแล้วก็กรรมที่ทำด้วยเจตนาเล็กๆน้อยๆนี่คือเรื่องกรรมเพราะฉะนั้นสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมเป็นไปตามเจตนาเข้าใจไหมลูกพวกเธอมักจะเข้าใจผิดเวลาพูดคำว่ากรรมปั๊บเรามักจะคิดเป็นสิ่งไม่ดีใช่ไหมเพราะว่าอันนี้มันกรรมอย่างเงี้ยเราคิดถึงสิ่งไม่ดีใช่ไหมลูกแต่จริงๆคำว่ากรรมเป็นคำกลางๆหรือว่าเป็นคำดีชั่วไปเลยมันคำอะไรคะ
2: คำกลางกลาง
1: กลางต้องไปเช็คที่ไหน
2: เ
1: ช็คที
2: ่
1: เจตนาถ้าเจตนาดีก็เป็น
2: กรรมดี
1: ถ้าเจตนาชั่ว
2: กรรมชั่ว
1: กรรมดีให้ผล
2: ดี
1: กรรมชั่วให้ผล
2: ชั่ว
1: แต่อาจจะช้าเร็วเข้าใจไหมลูกเพราะฉะนั้นพวกเธอจะกลับไปทำกรรมชั่วกันอีกไหมลูกไม่เอาแล้วเนาะลูกเนาะแค่ชาตินี้ก็แย่แล้วมั้งชาตินี้ชีวิตเราก็ละหกละเหินชีวิตเราก็ย่ำแย่ใช่ไหมลูกอาจารย์ครับแล้วทำไมชีวิตผมถึงเป็นอย่างนี้ล่ะครับกฎกรรมมันทำมาอย่างนั้นน่ะลูกใครก็ช่วยอะไรเธอไม่ได้แต่ถ้าเธอทำกรรมดีตั้งแต่เดี๋ยวนี้กรรมดีจะพาเธอดีเองใครคือคู่กรรมคู่เวรของเราจะเฉลยแล้วนะดูนะลูกผู้ชายคนหนึ่งเอาพวกเธอนี่แหละพวกเธอเดินไปเนี่ยถ้าเธอเจอตำรวจเธอจะกลัวไหมกลัวทำไมก็เราเป็นคนดีอ่ะใช่ไหมกลัวทำไมตำรวจอ้าวต่อไปเธอเดินไปเธอเจอทหารเธอกลัวทหารไหมกลัวทำไมก็ทหารก็คนไทยเหมือนกันอ้าวต่อไปเธอเดินไปอีกเธอเจอผู้ใหญ่บ้านกลัวไหมกลัวทำไมก็ผู้ใหญ่บ้านไม่ต้องกลัวถูกไหมแต่มีนายคนหนึ่งชื่อว่านายสี่ในสีเนี่ยมันพกยาบ้ามามันตั้งใจจะไปขายยาบ้ามมันมั่นใจว่ามันออกไปเนี่ยมันจะไม่เจอใครขัดขวางแต่พอมันออกไปปุ๊บมันเจอตำรวจมันตกใจไหมหน้าซีดไหมนึกในใจว่าไงวะเจ้ากรรมนายเวรไอ้ยังเป็นลำเปลือเนี่ยนะที่จริงตำรวจเป็นตำรวจเหมือนเดิมใช่ไหมเป็นเจ้ากรรมนายเวรหรือไม่เป็นไม่เป็นแต่กรรมชั่วทำให้เขาเริ่มคิดว่าตำรวจเป็นเจ้ากรรมนายเวรเข้าใจไหมเพราะหน้าเขาซีดเลยนี่ตำรวจคนนี้เป็นคนมีปฏิภาณไหวพริบพอเห็นหน้าซีดแบบเออขอตัวหน่อยตกใจไหมรีบตะโกนบอกผมมันมีอย่างนะผมมันมีอย่างนะผมมันมีอย่างตำรวจก็กระโดดจะตะคุบมันก็วิ่งหนีตำรวจพอวิ่งหนีตำรวจไปเฮ้ยยับไปเจอทหารอีกคนหนึ่งเป็นไงคนนี้คิดเหมือนเดิมว่าไงไอ้ทหาร5นี่ก็มาเป็นเจ้ากรรมในเวร5อย่าไปล่ำไปเลือนี่ตำรวจมาปะทหารบ่เฮ้ยมันก็หลบฉลับพุ่งแล้วไปอีกนะทหารก็โดดเอ๊ะจับพลาดฟับมันวิ่งต่ออีกทั้งตำรวจทั้งทหารตะโกนไอ้เบิร์ดภัยบัดยับเนี่ยนะไปเจอใคร
2: ผู้ใหญ่บ้าน
1: เก่งมากพวกเธอตั้งใจฟังมากเลยผู้ใหญ่บ้านกระโดดขวางเอาตีนขวางปุ๊บไอ้นั่นสะดุดขาตกเอ๊ะหน้าฟับไอ้ป้อหลวง5นี่มันเป็นเจ้ากรรมนายเวรเนี่ยครับล่ำเบลือสรุปแล้ว ทั้งตำรวจทั้งทหารทั้งผู้ใหญ่บ้านเป็นเจ้ากรรมนายเวรเราไหมหรือว่ากรรมชั่วเราต่างหาก
2: กรรมชั่ว
1: เก่งมากลูกเก่งมากต่อไปนี้คนอื่นไม่มีปัญหาสำหรับเราเราทำดีหรือทำชั่วต่างหากเข้าใจไหมลูกแม่นบ่แม่นต่อไปนี้ไม่มีใครเป็นศัตรูเราไม่มีใครแกล้งเราแต่เราเคยทำชั่วไว้ก็รับผลชั่วไปตามระเบียบเหมือนกับไปยืมเงินเข้ามาก็ต้องใช้คืนเพราะฉะนั้นคนฉลาดเอาเธอดูท่าคนฉลาดคนฉลาดเขามีท่าทางอย่างนี้เวลาได้รับผลของกรรมชั่วตลุบตุบตับตุบตับตุบตับเนี่ยนะคือมันมีแต่เรื่องมีแต่เล่ามีแต่ปัญหาเนี่ยเขาจะสงบมากเลยเขาจะปอม้อยปอม้อยกันนี้มาทำชั่วทำซ้ำละแล้วก็รีบขอโทษเขาหรือว่าพยายามทำดีกับเขาไปแต่เวลาได้รับผลดีเวลาได้รับผลดีเขาก็โอ้สาทำดีได้ดีแต่โดสาธุจะตั้งใจทำดีต่อไปนี่คือคนที่ฉลาดในกรรมเข้าใจไหมลูกเอาเธอดูตัวอย่างเลยดูตัวอย่างดูตัวอย่างเอาของจริงเลยนางหนึ่งไปทำชั่วกับนางสองไปถึงปั๊บตบหัวนางสองปั๊บแล้วก็วิ่งหนีวิ่งหนีนางสองวิ่งตามเราวิ่งไวรอดฮ่านางสองวิ่งไวทันโว้ยแล้วก็นั่งเชิงเอ้อดูอ่ะนางสองกลับบ้านแล้วสบายปลอดภัยนางสามเข้ามาอันนี้นางหนึ่งนี่นางสองนี่นางสามนะนางสามเข้ามามองหน้านางสามเสร็จเอ๊ะถูกชะตาแฮถูกชะตานางสามเลยทำดีกับนางสามคุณคะดื่มน้ำไหมคะขนมนี่อร่อยนะคะเชิญนั่งสิคะโอ๊ยทำดีกับเขานางสามก็บอกว่ารถดิฉันเสียอยู่ข้างนอกค่ะอ๋อไม่เป็นไรเดี๋ยวช่วยไปซ่อมรถให้พี่ป๊อปพี่ป๊อปพี่ป๊อปนางสามขอบคุณมากเลยไม่รู้จะตอบแทนหมดโอ๊ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรนางสามก็บอกว่าบอกตรงๆนะคะวันนี้ไม่ได้พกเงินมาแหมถ้าพกเงินมาเนี่ยหูยจะขอตอบแทนบุญคุณนะโอ๊ยเรื่องเงินไม่ต้องพูดไม่เอาไม่เอาเด็ดขาดเงินซ่อมให้ฟรีอย่างเงี้ยนะถูกชะตานางสามทำดีกับนางสามหัวเราะกิ๊กกักกิ๊กกักนางสามก็จากไปแล้วก็กลับเข้ามาในห้องร้องเพลงวิววิววิวสักพักหนึ่งตุบเพิ่งทำดีไปหยกหยกใครเอ่ยลองเดาสินางสองรอจังหวะกลับไปเอาไม้ค้อนที่บ้านมันมาเข้าใจไหมกลับมันก็มาซุ่มจะตรงหน้าต่างเฮ้ยมึงมันเห็นเรากำลังซ่อมรถให้นางสามอะไรมันไม่ทำหรอกมันก็รออยู่นะเฮ้ยมึงเฮ้ยนะนางหนึ่งนี่ก็ไม่รู้ทำดีแล้วก็ยิ้มหวานทำดีได้ดีแน่นอนแต่อาจจะช้าหรือเร็วตุ๊บนางสามมาเข้ามานางสองเอาเลยนะมาตายนะนางหนึ่งกลัวแล้วฮะนึกสำนึกได้ไหมสำนึกได้ว่าไปตบเข้ามาแต่ตัวเองโดนหนักไปหน่อยเนาะขอโทษนะสุมาเถอะกรรมนี้เหมือนเนี้ยละเจ้าเหมือนเนี้ยละนางสองก็จำไว้นะเยี่ยมสำเนอเจ้าเจ้าเหมือนเนี้ยละเจ้าและแล้วกำลังนั่งคลุมคลำหัวโอ้มันหน้าตบหัวมันเลยมันสกไปสกเงาเนาะนางสองนี่สกแตะสกบ้ามั้งหูอีมันเนี้ยก็ดีอาจารย์เล่าให้เธอฟังให้เธอเห็นถึงการทำดีทำชั่วแบบให้ผลฉับพลันทันทีมันชัดเจนใช่ไหมลูกว่าถ้าเราไปทำชั่วมาเราก็ควรต้องยอมจริงไหมว่าโอ้ขอโทษขอโทษขอโทษใช่ไหมไม่มีสิทธิ์ทักท้วงเรียกร้องว่ากดตีแห้งล้ำไปบ่เฮ้ยอย่างเนี้ยแล้วอยู่ดีๆไปตบเขาทำไมล่ะอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจหรือยังทีนี้กำลังนั่งคำหัวป้อยป้อยอยู่เนี่ยนะกำลังอะไรอะไรได้ยินเสียงรถจอดเอี๊ยดเปิดประตูฟุบเดาได้เลยใครมาไม่ใช่หรอกแม่มาแม่เราอะมาถึงว่ามาถึงก็ยิ้มลูกโผล่เข้ามากอดเราเลยลูกแม่เราก็งงเนาะปกติแม่เราไม่เคยอย่างงี้กับเราอุ้ยแม่รักลูกจังเลยอะไรแม่เกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นแม่โดนผีเข้าเปล่าแม่ก็บอกลูกงานที่แม่คิดจะทำน่ะสำเร็จไม่น่าเชื่อแม่พยายามติดตามสวคนนี้มาตั้งนานพยายามตื้อแต่จะเอาโครงการนี้มันไม่ได้แต่วันนี้เขาให้แม่เลยเพราะอะไรรู้ไหมเขารู้ว่าแม่เป็นแม่ของลูกไงนางสามเป็นใครสวรถเสียเราไปทำดีแบบสุดๆแล้วก็สวกับกำลังจะไปเนี่ยนะฮะไปประมูลประเมินอะไรเนี่ยแล้วแม่เราเนี่ยเป็นผู้รับเหมารายใหญ่ไงไปประมูลเนี่ยปกติไม่ได้หรอกแต่ว่าพอสวคนนั้นรู้ว่าเป็นแม่เราเท่านั้นแหละ ช่วยเลยได้เลยแม่กลับมาก่อนแล้วโอ้ยลูกคราวนี้แหละเราจะได้กำไรเยอะเลยล่ะลูกอะไรเงี้ยผลดีไหมอย่างมาเป็นขบวนเลยเข้าใจไหมโอ้แม่เราก็รักเราแล้วก็แม่บอกว่าแม่จะซื้อนั่นให้เราอะไรให้เราอะไรเงี้ยทำดีแค่นั้นนะแต่ที่ไปตบหัวดังสองมาล่ะก็โดนไปละเพราะนั้นทำดี
2: ได้ดี
1: แน่นอนแต่อาจจะ
2: ช้าหรือเร็ว
1: ทำชั่ว
2: ได้ช่วยแน่นอน
1: แต่อาจจะ
2: ช้าหรือเร็ว
1: เด็กผู้หญิงคนหนึ่งทำชั่วคือหลงแต่ความสวยความงามวันๆแต่งหน้าทาปากไปโรงเรียนก็แต่งหน้ารักสวยรักงามรักสวยรักงามดีหรือชั่วเนี่ยเด็กคนเนี้ยลองตอบสิมัวแต่แต่งตัวไม่ค่อยเรียนหนังสือดีหรือชั่ว
2: ชั่ว
1: ชั่วหนักขึ้นก็คือไปขโมยเงินแม่แล้วไปให้หมอดูดไขมันหมอดูดตายไปพวกเธอได้ข่าวใช่ไหมเด็กเชียงใหม่เนี่ยดูดไขมันแล้วตายเลยเพราะฉะนั้นการทำกรรมชั่วให้ผลแน่นอนแต่อาจจะช้าหรือเร็วเข้าใจหรือยังให้ผลชาตินี้ดูดปั๊บตายเลยนี่แต่ก็มีผู้หญิงอีกคนนึงไปผ่าตัดเสริมจมูกไปเนี่ยนะไปฉีดเสริมจมูกมันเน่าอ่ะให้ผลชาตินี้เลยอย่างเงี้ยเพราะนั้นจบเรื่องกรรม
2: สาธุ
1: กรรมมีสี่ประเภทคือกรรมที่หนักหนักไม่เอากรรมใกล้ตายไม่เอาเสียกรรมประจำโอเคกรรมที่ทำด้วยเจตนาอ่อนๆเอาละตั้งใจฟังนะเมื่อต้องทำดีให้ทำด้วยเจตนาที่เข้มข้นรุนแรงไปเลยแต่ถ้าต้องทำกรรมชั่วถอนเจตนาออกมาเข้าใจไหมลูกเช่นเราไม่กินเหล้าเราไม่กินเหล้าแต่เพื่อนมันก็มาจับปากเราอ้อแล้วก็เอาเหล้ากรอกเราตั้งเจตนาเลยบากกินบากกินใส่ใจในใจเรานะตั้งเจตนาว่าบากกินบากกินบากกินมันก็กรอกเข้าไปในปากเราเราก็หุบปากไม่กลืนหุบปากพอหุบปากเรียบร้อยมันก็ยิ้มด้วยความดีใจว่าประสบความสำเร็จมาเอาเหล้ากรอกปากเราเรียบร้อยพอมันเผลอปั๊บเราบ้วนทิ้งทำไมถึงบ้วนทิ้งเพราะเจตนาในใจเราบอกไม่เกณฑ์เจตนาถือศีลอย่างรุนแรงอย่างนี้เราประสบความสำเร็จเข้าใจไหมลูกขอให้มีเจตนาทำดีอย่างรุนแรงแต่เรื่องเจตนาชั่วถ้ามันเผลอคิดก็เจตนาอ่อนๆเข้าไว้อย่าไปทำชั่วถ้าเผลอทำชั่วไปก็พยายามถอนเจตนาออกมาให้มีเจตนาทำดีไว้นะลูกนะอาจารย์กว่าจะได้มาเป็นภิกษุณีเนี่ยต่อสู้ดิ้นรนไม่ใช่น้อยเพราะสังคมไทยไม่ยอมรับใช่ไหมลูกไม่ยอมรับเลยแต่อาจารย์ก็เจตนาเข้มข้นรุนแรงมุ่งมั่นที่จะต้องศึกษาคำสอนพุทธเจ้าแล้วเอามาปฏิบัติอาจารย์เอามาปฏิบัติตั้งแต่เป็นแม่ชีตอนเป็นแม่ชีอาจารย์ก็มีความสุขแม้ชีวิตจะลำบากมากนะแต่ว่าชีวิตก็ดำเนินเรื่อยมาเรื่อยมากรรมดีก็ให้ผลดีเรื่อยมาเรื่อยมาอาจารย์ก็ยิ่งมั่นใจในกรรมดีนะขอร้องพวกเราอย่าทำกรรมชั่วเลยนะอาจารย์เคยทำชั่วไหมอาจารย์เคยสิทำไมยังไม่ทำผลกรรมมีไหมอาจารย์มีสิเคยเล่าให้ฟังหรือยังเนี่ยอาจารย์เล่าให้ฟังหรือยังเรื่องไข่ดาวลอยฟ้าอาจารย์ฟังไหมอยากฟังไม่ฟังอ้าวตั้งใจฟังอาจารย์เนี่ยทำกรรมชั่วมาก่อนผลก็คือเจ้าหน้าที่เขาเอาอาหารไปส่งให้อาจารย์เนี่ยเขาก็เอาข้าวไปกับไข่ต้ม2ใบมีข้าวกับไข่ต้ม2ใบอาจารย์ก็เอาไข่มากระเทาะไข่ต้มนะอาจารย์ก็กระเทาะเปลือกกลายเป็นไข่เน่าเป็นกรรมชั่วมั้ยเนี่ยผลของกรรมชั่วมั้ยคะผลของกรรมชั่วอาจารย์ก็เอาไข่เน่าไปทิ้งแล้วก็นั่งมองวันนี้ตูได้กินข้าวเปล่าเฮ้อตูจะสู้กรรมดีมั้ยสู้ดีกว่าอาจารย์ก็เดินลงจากกุฏิไปที่โรงครัวไปบอกเขาตอนนั้นอาจารย์ปฏิบัติทำแบบเข้มงวดงดพูดก็ไปเขียนกระดาษบอกเขาว่าไข่ต้มที่ให้ไปมันเน่าทั้งสองใบนะเขาก็โอเครอแป๊บนึงแล้วเขาก็ไปทอดไข่ให้ใส่จานแล้วก็เอาถั่วลิสงทอดใส่ให้ด้วยเป็นจานแบนนะเราก็ยิ้มหวานเราสามารถเปลี่ยนผลของกรรมชั่วให้เป็นผลของกรรมดีก็ได้อาจารย์ก็เดินกลับอาจารย์อยู่ในวัดป่าแห่งหนึ่งซึ่งฝนตกชุกแล้วมันเป็นวัดที่เป็นมันลาดซีเมนต์อยู่ริมลำห้วยและซีเมนต์นี่ก็ตะไคร่น้ำขึ้นเยอะมากเลยนึกออกไหมอาจารย์ก็เดินแบบระวังตัวมากเลยเพราะกลัวไข่ดาวจะลอย เดินแบบระวังแต่มันก็ยังลื่นเพราะว่ามันเป็นตะไคร่น้ำอ่ะมันลื่นนิดนึงนะฮะมันวุบนิดเดียวเนี่ยแต่ว่ามือเราที่ถือจานไข่ดาวก็นึกออกไหมโอ้อย่างเงี้ยไข่ดาวก็ลอยละลิ่วตกลงไปในลำห้วยนะลำน้ำอ่ะลำน้ำก็ไหลแรงฟื้นไปเลยเอวังนี่ฮะมันก็มีผลกรรมจริงๆขนาดสู้นะมันยังไม่รอดเลยเสร็จแล้วหลังจากนั้นก็คิดอีกว่าจะลงไปบอกเขาว่าไข่ดาวมันลอยน้ำไปแล้วก็สู้กันระหว่างสองความคิดว่าไปดีไม่ไปดีไปดีไม่ไปดีที่สุดกรรมเขาก็ชนะบอกไปมาเอามาเอาแล้วก็เลยเดินกลับไปอย่างเงี้ยแล้วสมัยก่อนอาจารย์บวชใหม่ๆนะฮะก็ได้ทานแต่ข้าวกับผักกาดจอกะหล่ำผัดกะหล่ำใส่เกลือผัดใส่กะหล่ำกะหล่ำผัดใส่เกลือผัดใส่กะหล่ำอย่างเงี้ยนะก็อยู่อย่างนั้นบ่อยๆก็มันเป็นผลของกรรมนะฮะแต่พวกนี้มาบวชนะโอ้อาหารยาวเป็นวาเข้าใจไหมมีทั้งแกงทั้งผัดทั้งต้มทั้งน้ำพริกทั้งผักลวกผักสดผลไม้ขนมอะไรเงี้ยนี่คือเขาทำกรรมดีมาเขามาบวชเขาก็ได้รับสิ่งดีๆแต่อาจารย์นี่บวชเนี่ยโอ้ลำบากผอมลงจนซีดไปหมดอย่างเงี้ยเพราะนั้นกรรมมีผลจริงๆกรรมมีผลจริงๆนะคะแล้ววันดีคืนดีเนี่ยทุกวันนี้อาจารย์เนี่ยมีผลของกรรมดีนะลูกศิษย์ดูแลดีเอากระน้ำไปโอ้ดีมากเลยแต่วันดีคืนดีกรรมชั่วก็ให้ผลนะเดินทางไปแสดงธรรมที่อื่นเนี่ยก็ไปด้วยกันสักพักลูกศิษย์ก็เดินมาบอกอาจารย์เจ้าสบงอาจารย์ไหลน้ำไปแล้วเนอะฮะแล้วยังไงลูกก็ซักผ้าแล้วมันหลุดมือน้ำมันเจ็บสบงเก่าอะไรเงี้ยนะเออคนอื่นก็ไม่เป็นแต่ก็เป็นของเราอย่างเงี้ยนะแล้ววันดีคือดีนะเนี่ยเป็นระดับประธานภิกษุณีสงฆ์เนี่ยนะโอ้ยิ่งใหญ่มากพออยู่กุฏินะสงน้ำเสร็จก็ต้องคอยเน้นบะหมี่ผ้าเนี่ยมาเดี๋ยวนี้ผ้ามีไหนผ้าอาจารย์มีไหนนะเออสุมาแต่อาจารย์มันมาแห้งเออเนี่ยฉี่ยาใดเนี่ยมาเดี๋ยวนี้ส่งน้ำเสร็จแล้วนะเอาจีวรมาปันตรวจจะลุ่มอยู่เนี่ยยาใดเนี่ยจะขึ้นค่าจะได้เนี่ยก็เดียวหน้าอาจารย์ก็เดียวอะไรเงี้ยคือก็จะมีความขาดแคลนนั่นนี่อยู่เรื่อยเพราะว่ามันต้องทำกรรมไม่ดีมาแต่ผลของกรรมชั่วมันก็ลดลงคือลูกศิษย์ก็ดูแลดีขึ้นนะแต่วันดีคืนดีก็ไม่มีน้ำดื่มก็มีนะวันดีคืนดีไม่มีแปรงสีฟันก็มีนี่ตื่นเช้ามาจะไปเออบะหมี่บะเฮ้ยลูกศิษย์เราไปไว้ไหนเนี่ยก็เอามือเอายาสีฟันบีบแล้วก็ถูแอดไปนะฮะถูเอาแล้วตื่นเช้าพอลงไปแล้วก็กะนะฮะเดี๋ยววันนี้จะบอกลูกศิษย์มันอย่างมาเอาแปรงฟันไปไว้กุฏิอาจารย์ฮะเออตัวเราก็ลืมอีกพอวันรุ่งขึ้นตื่นมาก็แอดเหมือนเดิมอีกนะฮะเอามือถูฟันเนี่ยอาจารย์ก็มีผลของกรรมดีกรรมชั่วเพราะนั้นที่พูดให้พวกเราฟังเพื่อให้รู้ว่าเด็กเอ๋ยเด็กน้อยสู่เจ้าจงอย่าประมาทนะลูกมาทำเป็นจุ้ยคิดชั่วพูดชั่วทำชั่วจุ้ยขี้โลภขี้โกรธขี้หลงนะลูกนะเวลากรรมชั่วให้ผลเนี่ยเจ็บปวดเดือดร้อนมากลูกเป็นคนพิการเป็นคนไม่มีใครดูแลเป็นคนไร้ญาติขาดมิตรติดคุกติดตารางนอนใน ICU เป็นตะแกอะไรเงี้ยเนาะเอาละจบเรื่องกรรมฟังไปทั้งหมดเขาเรียกว่ากรรม12ไหนว่าสิ1กรรมมี4หน้าที
2: ่1กรรมมี4หน้าที
1: ่ให้ผล4เวลา
2: ให้ผล4เวลาม
1: ี4ประเภท
2: มี4ประเภท
1: 4 3 12
2: 4 3 12
1: เรียกว่ากรรม12
2: เรียกว่ากรรม12
1: คืออะไรบ้างคืออะไรบ้างกรรม12มีอะไรบ้าง1กรรมให้ผลกี่เวลานะ
2: 4เวลาก
1: รรมมีหน้าที่กี่หน้าที
2: ่4หน้าที
1: ่และกรรมมีกี่ประเภท
2: 4ประเภท
1: กรรมให้ผล4เวลากรรมทำหน้าที
2: ่4หน้าที
1: ่กรรมมีกี่ประเภท
2: 4ประเภท
1: จำได้บ่ได้จำได้ไหมลูก
2: จำได้
1: จำได้นะลูกนะมีประโยชน์ไหมลูก
2: มีประโยชน
1: ์ชัดเจนเรื่องกรรมไหมลูกต่อไปนี้เราจะทำแต่กรรมอะไรลูกหมั่นคิดดีพูดดีทำดีนะลูกนะแต่ถ้าเราเผลอคิดชั่วพูดชั่วไปแล้วผลกรรมมันตะลุกตุบตับมาแล้วก็ต้องยิ้มเหมือนที่อาจารย์ยกตัวอย่างนางหนึ่งไปตบนางสองไปช่วยนางสามเนี่ยให้นึกภาพนี้ไว้นะลูกนะว่าถ้าเราเคยไปเผลอทำชั่วกับใครผลกรรมมันมาเองคำถามต่อไปใครเป็นเจ้ากรรมในเวรของเรากรรมชั่วใช่ไม่ใช่จำได้ไหมตำรวจทหารผู้ใหญ่บ้านเนี่ยถ้าเราไม่ทำกรรมชั่วเขาก็ไม่เป็นเจ้ากรรมในเวรกับเราใช่หรือไม่
2: ใช่
1: เอาต่อไป ใครเป็นคู่บุญคู่บารมีของเราก
2: รรมดี
1: ถูกต้องเดิมนางสามเนี่ยก็ไม่ได้ขู่บุญขู่บารมีอะไรหรอกแต่ว่าพอเราทำดีกับเขาปุ๊บเป็นไงกรรมดีส่งผลให้แม่เราก็ได้ดิบได้ดี

0: แม่เราก็มารักเราเป็นคู่บุญคู่บารมีกันไปอย่างเงี้ยเข้าใจไหมลูกเอาเด็กๆอยากให้พ่อแม่เรามีความสุขไหมลูกอยากให้ปู่ย่าตายายพี่ป้าน้าอาที่เลี้ยงดูเราประสบความสุขความเจริญไหมลูกอยากให้คนที่ดีกับเราเนี่ยมีความสุขความเจริญไหมลูกขอให้เขาเป็นคู่บุญคู่บารมีเราดีไหมลูกก็คือเราต้องทำดีแล้วพ่อเราแม่เราปู่เราย่าเรายายเราพี่ป้าน้าอาทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเราจะกลายเป็นคู่บุญคู่บารมีกับเราเข้าใจไหมลูกแต่ถ้าเราทำชั่วมาแม้แต่แม่เราก็มาเป็นคู่กรรมคู่เวรเข้าใจไหมเด็กคนเมื่อเช้าเนี่ยเด็กคนนั้นน่ะมันทำชั่วมากรรมชั่วจึงพามาเกิดกับแม่ใจยักษ์เข้าใจหรือยังมันมาดลจิตดลใจให้ผู้หญิงคนนี้ไม่เอาลูกคนนี้ไม่เอาไม่เอาเอาใส่ถุงดำไปทิ้งนี่กรรมชั่วทำให้เป็นไปเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องพลัดพรากจากพ่อแม่มันไม่ใช่กรรมชั่วของพ่อแม่อย่างเดียวแต่เราเคยทำกรรมชั่วเราจึงมาร่วมกรรมกับเขาเข้าใจไหมลูกเพราะฉะนั้นใครที่พ่อแม่ทิ้งก็ต้องนึกเลยเราเคยไปลักขโมยลูกนกลูกกาเคยไปทำชั่วไปพรากพ่อพรากแม่พรากลูกพรากเมียมาก่อนเราจึงต้องถูกพลัดพรากเข้าใจไหมลูกพ่อแม่เราก็อยากเลี้ยงเราแต่กรรมมันต้องพาพลัดพรากจากกันไปแล้วเราต้องมาอยู่กับยายมาอยู่กับป้ามาอยู่กับอาเนี่ยมันเป็นกรรมลูกมันเป็นกรรมอาจารย์ก็กำพร้าลูกพ่อแม่ตายหมดไม่ตายได้ไงอาจารย์อายุ60แล้วอะมันก็เป็นกำพร้ากันหมดแหละลูกนะและอาจารย์ก็พลัดพรากต้องมาอยู่กับพวกเนี้ยแต่อาจารย์อยู่กับลูกศิษย์แทนที่อาจารย์จะให้ลูกศิษย์มาเป็นเจ้ากรรมในเวรอาจารย์ก็เปลี่ยนเขาเป็นคู่บุญคู่บารมีด้วยการมาสร้างความดีด้วยกันซะอย่างเงี้ยนะเพราะนั้นเด็กๆอยู่กับคุณป้าคุณอาคุณลุงก็ให้ทำดีกับเขานะลุงนะทำดีกับพี่ป้านะอาลุงป้าทำดีกับเพื่อนทำดีกับทุกๆคนได้ไหมลูกเนาะเราจะเริ่มต้นชีวิตใหม่ดีไหมลูกดีนะสาธุ
1: ด้วยเจตนาพาสิ่งดีสู่ทุกชีวิตในคำสอนแห่งพระพุทธองค
2: ์ขอถวายเป็นธรรมทานจากบริษัทบ้านรุ่งอรุณจำกัดบริษัทเชียงใหม่สวีเดนมอเตอร์จำกัดคุณชัชชาญคุณชลิดาเอกชัยพัฒนกุลแห่งร้านวนัสนันร้านราดหน้าข้างแม็กร้านจันเฟอร์นิเจอร์มอบหนังสือธรรมะให้ฟรี053-304-552-3และขออุทิศเป็นกุศลแด่คุณพ่อวิจิตรคุณแม่บัวจันทร์ชวชาติคุณแม่นิภาเทียมกลิ่นคุณพ่อพินิษฐ์คุณแม่จิตรานรากร
1: แมสเอฟเอ็มร่วมทำร่วมใจ
2: หลงเพลิดเพลินเหตุเกิดทุกข์ดับเพลิดเพลินดับทุกข์ใจแมสเอฟเอ็ม
3: คุณผู้ฟังคะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วขอฝากไว้ในพระสัทธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสสอนว่าจิตที่ฝึกดีแล้วนำสุขมาให้จิตที่คุ้มครองดีแล้วนำสุขมาให้จากใจศิสุดาชวชาติรายการวิทยุร่มธรรมร่มใจขอบคุณและสวัสดีค่ะ
1: MassFM

0: ชสมาธรการช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้บนพื้นฐานหลักมนุษยธรรมโดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติศาสนาทุนราชสมาธรเป็นทุนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงส่งพระราชทานให้แก่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่เมื่อปีพุทธศักราช2507เป็นต้นมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินที่ได้รับจากการบริจาคไปใช้จ่ายแก่ผู้ป่วยยากไร้ในการจัดซื้ออวัยวะเทียมเช่นลิ้นหัวใจเทียมแขนเทียมขาเทียมและจัดซื้อยาพิเศษต้องใช้ยาในการรักษาพยาบาลซึ่งในแต่ละปีไม่สามารถกำหนดหรือระบุจำนวนเงินที่ช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ล่วงหน้าได้โดยในช่วง5ปีที่ผ่านมาโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ได้ให้การช่วยเหลือในการรักษาพยาบาลของกลุ่มผู้ป่วยยากไร้โดยใช้เงินทุนราชสมาธร 1,158 รายเป็นจำนวนเงินกว่า70ล้านบาทขอเชิญร่วมบริจาคได้ที่ชื่อบัญชีทุนราชสมาธรธนาคารไทยพาณิชย์บัญชีออมทรัพย์566-2-06669-6สาขาคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่หรือผ่านทาง QR Code สามารถลดหย่อนภาษีได้2เท่าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร053-935-258 053-936-150
1: ร่มธรรมร่มใจสื่อธรรมสู่ใจร่มธรรมร่มใจร่มแห่งพระธรรมกางกั้นกิเลสและความทุกข์เพื่อประโยชน์และความสุขแก่หมู่ชนเป็นอันมากเชิญติดตามทาง Facebook YouTube ร่มธรรมร่มใจ
2: ติดตามรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา 6:00 น.ถึง 7:00 น
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา 7:00 น.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลเชิญชวนประชาชนร่วมชมนิทรรศการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569กระทรวงการคลังลงพื้นที่ตลาดสดธนบุรีประเมินความพร้อมของร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
1: ผู้นำสหรัฐสนทนาทางโทรศัพท์กับผู้นำอิสราเอลและกลุ่มฮิสบอลเลาะห์ในเลบานอนเพื่อบรรลุข้อตกลงหยุดยิงหลังอิหร่านประกาศจะระงับการเจรจาสันติภาพเป็นการชั่วคราวทีมนักวิ่งผลัดชายไทยได้เหรียญเงินจากการแข่งขันกรีฑาเยาวชนชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน20ปีที่เขตบริหารพิเศษฮ่องกงต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานผ้าไตรถวายพระสงฆ์ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี169ณวัดสะเกษราชวรมหาวิหารวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานผ้าไตรจำนวน1ไตรและพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยจัดผ้าไตรจำนวน48ไตรถวายโดยเสด็จพระราชกุศลเพื่อถวายพระสงฆ์ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีณวัดสะเกษราชวรมหาวิหารเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครโดยมีพระพรหมสิทธิเจ้าอาวาสวัดสะเกษราชวรมหาวิหารเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมด้วยคณะสงฆ์จำนวน48รูปและศาสตราจารย์พิเศษสุรเกียรติเสถียรไทยรองประธานกรรมการที่ปรึกษาทำหน้าที่แทนประธานกรรมการมูลนิธิเป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์พร้อมด้วยคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยและเครือข่ายมูลนิธิอาทิมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนไทยอาสาป้องกันชาติเข้าร่วมพิธีในการนี้ศาสตราจารย์พิเศษสุรเกียรติเสถียรไทยเป็นประธานประเคนผ้าไตรแด่ประธานสงฆ์และพระสงฆ์ตามลำดับ49รูปโดยผู้เข้าร่วมพิธีร่วมกันเจริญ